0: อ้าวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้10โมงเช้าวันอาทิตย์เนาะพบกันอีกแล้วกับทีมงานวิทยุเราจำป่ามื้อนี้มีหลายคนพร้อมกันนี่คิดว่ามีแขกรับเชิญอีกว่าสิมีภัยแดเข้ามาห้องส่งมื้อนี้แต่ฮู้แล้วว่าหนุ่มใหญ่ไฟแห้งมื้อนี้ติดธุระนักกับภรรยาของเพิ่นเนาะเพิ่นไปเวียกก็บ่เป็นหยังอยู่ในห้องส่งเฮามื้อนี้มีภัยแดเฮาจังค่อยสิได้นำเสนอนอกจากหลังจากฟังข่าวพยากรณ์อากาศแต่พิเศษที่สุดมื้อนี้เนาะดังที่เฮาฮู้จักนะตุ้ยวันพอวันพอนี่เฮาก็สิต้องได้ฟังเพลงฟังลำของลำพอแล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันต่อเอ้าถามสบายดีน้ำทานผู้ฟังเลย
1: เจ้าสบายดี Happy Father's Day ถึงพ่อๆทุกท่านเนาะที่อยู่ซิดนีย์เนาะมื้อนี้ก็กลับคืนมาถึงวันพออีก1ครั้ง1หน1ปีต่อเทือเนาะหลายๆท่านก็อาจจะนั่งกินสิมื้อของลูกเนาะเฮ็ดเบรคฟาสต์ให้หรือว่ายังไงก็ขอให้พ่อๆทุกท่านเนาะมีวันที่ราบรื่นแล้วก็สดชื่นแจ่มใสอยู่กับลูกหลานเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะพวกเฮาก็จะมีรายการของเฮาก็จะอัดแน่นไปด้วยเนาะจะมีการสัมภาษณ์สองจุจุสองภาคส่วนเนาะภาคส่วนหนึ่งเขาอุบไปก่อนเดี๋ยวไอ้ไพวันจะมาเล่าฟังส่วนภาคส่วนที่สองนั้นเขาจะไปโอลมนำนักแลนมาราธอนที่มาจากอเมริกาเป็นนักแลนมาราธอนที่ควอลิฟายมาแลนอยู่ในออสเตรเลียเพิ่นหาธรรมดาเพิ่นเขาจะเอาเพิ่นมาสัมภาษณ์มื้อนี้ในห้องส่ง
0: เพิ่นอยู่ออสเตรเลียแล้ว
1: เพิ่นกลับไปแล้ว
0: กล
1: ับไปเมื่อวันเสาร์ไปถึงอเมริกาแล้วแต่ว่าบ่เป็นหยังเพิ่นพร้อมที่จะมาเว้าถึงเรื่องการที่จะไปเป็นนักแลนมาราธอนแบบโปรเฟสชันนอลที่ถูกส่งมาคือไอ้คำแสนฮู้ว่าการที่จะไปตีสมมุติว่าท่านจะไปตีเทนนิสอยู่วิมเบิลตันหั่นนะบ่แม่นว่าตีอยู่หลังบ้านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตีได้เก่งแล้วเข้าไปตีบ่ได้จะต้องตีผ่านการคัดเลือก
0: รายการผ่านนั่นกับเจ้า
1: ต้องเป็น1ใน100ของโลกจึงค่อยเข้าไปนั่นได
0: ้เอาก่อนสิลืมได้ยินว่าถ้าหากได้สัมภาษณ์เพิ่นนะ
1: 10:00 น.ครึ่ง
0: ต้อยเข้าไปหรือว่าเฮาจะได้เว้าเรื่องกันล้มกันเรื่องนักเตะบ้านนาคายู
1: อันนั้น
0: เป็นข้าวดังกัน
1: ข้าวดังเนาะแต่ว่าคนเราเขาก็เก่งเรื่องกีฬา
0: ชนะมาตลอดว่า
1: เจ้าแล้วเขาจังมาโอลมเนาะเขาบอกว่าเอ้ยเขาพร้อมหรือยังเน
0: า
1: ะ
0: พร้อมที่สามสบายดีกำลังข่าวการ
2: ระ
0: บบ
2: เจ้าพร้อมเสมอเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขาหลบและคิดทอดคิดถึงทุกท่านมื้อนี้มาพบกับทีมงานของพวกเราอีกตามเคยเนาะแล้วก็ดวงดาวจะขอปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอข่าวพยากรณ์อากาศซะก่อนแล้วจึงจะ ดำเนินและการมื้อนี้ดังที่น้องตุ้ยเว้ามีข่าวที่น่าสนใจมีคนที่น่าสนใจมีเรื่องที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นมาสนใจเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนก่อนอื่นหมดหั่นดวงดาวพยากรณ์อากาศอาทิตย์ก่อนว่าอากาศเรียบร้อยดีตลอดทั้งอาทิตย์แต่ว่าเมื่อวานนี่ฝนเลอะลมบ่มีฝนลมจนว่า
0: สงสัยลมเอาลมฮ้อนมา
1: แม่น
2: เป็นลมพายุเลย ก็เลยว่าเอ้าคือบ่ได้เว้าในพยากรณ์อากาศว่าสิมีลมเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้บอกเด้กรมอุตุนิยมบ่ได้บอก
1: เพิ่นอาจจะบ่ฮู
2: ้ล่ะมาบ่ได้บอกก่อนนะแต่ว่าก็บ่เดินบึดเดียวนึงแต่ว่าเครื่องอีหยังอยู่หลังบ้านโถดอกไม้ดอกหยังตก
1: ตกมุนมัดเจ้าอันต้นมะแข้งบ้านข้าพเจ้าหัก
2: เอ้าได้เก็บหน่วยมันบ่ล่ะ
1: เก็บเอา
2: คันเก็บเอามาให้ได้เด้อสิไปเฮ็ดปุ่นให้อ้ายใหญ่คำแสนกิน
1: แต่ว่ามันแก่ก่อไอ้ไผวัน
2: มะแข้ง
1: มันหน่วยมัน
2: แก่เป็นจังได
1: ๋แก่ก็มันเฒ่าล่ะ
2: มันดําจนดําว่าหรือว่าเขียว
1: บ่ดํามันหนาหนาเปลือกมันกินได้บ
2: ่ก็มีแต่มาต้ม
0: ใส่มันยังเขียวอยู
1: ่ว่า
2: เอาต้มใส่ปลาแดง
1: แม่นว่า
2: ต้มใส่น้ำปลาแดกแล้วก็ปนกระป๋าเอาเดี๋ยวมาเฝ้าเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนคันว่าเรื่องกินละไปทั่วทิพย์พยากรณ์อากาศมื้อนี้เด้อท่านผู้ฟังมื้อนี้เฉพาะมื้อนี้หั่นแม่นเว้าเป็นสมงไปเลยปัจจุบันนี้แม่น19องศาอยู่ซิดนีย์เนาะแล้วก็จะขึ้นเป็น21 22 23 24 25ไปจนฮอด 18:00 นแลงแต่เว้นตกดินแม่น19องศาเดี๋ยวนี้เริ่มตกซาแด 5:00 นยังแจ้งอยู่แต่ก่อน 5:00 นมืดอึบตึบเนาะแล้วก็คันจะเว้าแล้วมื้อนี้ก็เพิ่นก็บ่ได้ว่าบ่ได้แจ้งว่าจะมีพายุฝนอีหยังกระดักกระด้อมีแต่ว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสสนีมีแดดว่าซั่นแล้วเฮาก็มาเบิ่งมื้อนี้แม่น บรรยากาศอากาศแม่น23องศาบ่มีฝนมื้ออื่นอาจจะมีเมฆหมอกปดบังเป็นบางส่วนอุณหภูมิ13ถึง22องศาจะได้น้ำฝน 0.52 มม.วันอังคารก็เช่นเดียวกันจะมีท้องฟ้าฟ้าครึ้มเป็นบางส่วนเป็นบางเทืออุณหภูมิ13ถึง19จะได้น้ำฝน1มม.วันพุธ10-59 องศาเช่นเดียวกันเนาะน้ำฝนถามเป็นว่าตกอยู่บ่อนที่ฝนตกถือก็ได้1มม.จะมีฟ้าครึ้มเป็นบางส่วนสำหรับวันพฤหัสแม่นวันศุกร์เนาะพฤหัสกับศุกร์นี่แม่นท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสเกือบตลอดทั้งวันอาจจะมีเมฆหมอกบดบังบางครั้งเนาะวันพฤหัส10ถึง18องศาบ่มีฝนวันศุกร์10ถึง21องศาบ่มีฝนเช่นเดียวกันวันเสาร์แม่นฟ้าแจ้งจางปางเลยผู้ใดวางแผนที่จะออกไปปิกนิกไปอันน่ะกินข้าวทั้งนอกพาลูกพาหลานออกไปเอาท์ดอร์เชิญเลย11ถึง22แต่ว่าให้เสื้อดวงดาวแต่90% เด้อเพราะว่าอันนี้เอาตาม Bureau of Meteorology เพิ่นเว้าก็เว้าตามเพิ่นเนาะแล้วก็บ่มีฝนเช่นเดียวกันปรากฏว่าอาทิตย์ที่จะมานี่หั่นอากาศก็ดีสำหรับฤดูบานใหม่หรือว่าสำหรับฤดูใบไม้ปงหรือว่า Spring เนาะก็ Spring นี่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสดอกไม้บานสะพรั่งแต่คนจามฟิตจามฝายแขกของเฮาที่จะมาเข้าห้องทรงมื้อนี้ก็เห็นจามมาแต่นอกละเออเป็นว่าแพ้เกสรดอกไม้และผู้จัดรายการของเฮาก็เช่นเดียวกันกับแพ้กันอึกทึกก็ถือว่าบ่เป็นหยังเรื่องของธรรมชาติยังเฮาก็ยังดีถ้าเทียบใส่ประเทศที่เจอภัยพิบัติภัยธรรมชาติหุ่นแฮงสิ่งประเทศเนปาลบ่หรือว่าบ่อนอื่นแม้นแต่อยู่ลาวเองอยู่ทั้งแถวบ่แตนก็ยังอันน้ำท่วมและอยู่หลายๆบ่อนก็แผ่นดินเจือนนั่นนี่ถือว่าอยู่ออสเตรเลียนี่สาธุเนาะเฮาก็ยังอยู่อย่างตลอดปลอดภัยเจ้าสำหรับพยากรณ์อากาศก็จะมีเพียงตัวนี้ซะก่อนมื้อนี้อย่าลืมว่าเป็นวันพอผู้ใดที่ยังมีพอเอาเพิ่นไปกินข้าวซื้ออาหารไปต้อนหมักไม้หมักตอกเอาเงินไปให้หรือว่าไปบ่ได้แท้ๆก็โทรศัพท์ไปผู้ใดมีลูกมีหลานก็พาเพิ่นไปยามพ่อตู่พ่อปู่ต่างๆเพิ่นจะมีความดีใจที่สุดเห็นหลานและเรื่องเงินก็บ่ปานใดดอกผู้ใดก็พอมีอยู่แต่ว่าให้เล็กให้น้อย
0: เพิ่นไปหาพ่อพ่อเอาให้ซ้ำ
2: ก็ถือเป็นน้ำใจพ่อก็ดีใจเนาะเพราะว่าอยู่สังคมตะเวนตกนี่เพิ่นสอนให้คิดฮอดพ่อฮอดแม่แต่มือเดียว
1: เจ้าม
2: ือเดียวก็อย่าลืมซะ
1: เออ
2: เฉพาะถ้าเป็นประเพณีของพวกเฮาเอเชียเฮาแม่นให้คิดฮอดพ่อฮอดแม่ทุกมื้อ
1: ทุกเวลา
2: ทุกเวลาหักมือละหน่อยให้มือละหน่อยแต่ว่าให้สม่ำเสม
1: อ
2: จะสิให้แบบว่าบัดเพิ่นจ้างเฮาไปล่ะให้น้ำตาอันเสร็จหัวเขาว่าเออคันเพิ่นยังอยู่สิให้เพิ่นจังซั่นจังซี่
0: อยากให้เพิ่นกินตอนนี้คันตอนเพิ่นไปแล้วเอาไปใส่ถ้วยใส่หยังกันตั้งใต้
1: บ่ได้กิน
2: บ่ได้กินดอกพ่อแม่ก็อันขอแต่ได้ยินเสียงลูกก็ดีใจหรือว่ามือแบบนี้พาหลานไปแวะซาบึดนึงเนาะก็พ่อแม่จะดีใจเพราะฉะนั้นจึงว่าอันบุญคุณของพ่อนี่นักกึ่งธรณีภัยผู้ยำยำแยงนบหากจะเฮืองเมื่อหน้าท่านผู้ฟังเจ้า
1: เจ้าเฮาไปฟังเพลงเกี่ยวกับพ่อลำเกี่ยวกับพ่อแล้วเราจะมาพบ

0: 99.9 FM
1: แล้วท่านนะฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงทานฟังจักรโลฟังหมอลำบนม้วนเรื่องของหมอลำ
2: เกี่ยวกับโพ
1: เขากับฟังบทันสุดม้วนดอกแต่ว่าเพิ่นกับว่าอะไรแนวแล้วตอนนี้เขามีแขกพิเศษเขามาอยู่ในห้องทรงอยากขอเชิญน้องดวงดาวหรือว่าสัมภาษณ์เพิ่นเลย
3: ขอให้น้องตุ้ยเปิดรายการ
2: ก่อนที่จะสัมภาษณ์ถึงเรื่องแขกพิเศษหรือว่าแขกนั้นเขาอาจจะว่าถึงเรื่องเพิ่นเป็นอันเพื่อนร่วมงานหรือว่าทีมงานใหม่ของพวกเขาเนาะที่จะมาเป็นผู้ที่จะอาสามาร่วมหรือว่าการสร้างหอพญานาคอยู่ศรีสัตนาคเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งข้าพเจ้าก็ภูมิใจและก็ตื่นเต้นเนาะว่าที่จะได้อบรมน้องเพิ่นเนาะก็ขอนั่นก็คือท่านดาในอาสาเนาะ
3: เจ้า
2: สบายดี
3: ก่อนอื่นเบิดก
2: ็สบายดี
3: on behalf of ทีมงานเนาะขอแสดงความยินดีต้อนรับน้องดนัยอาสาหรือว่าท่านดนัยท่านดนัยนี่ปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังมีโครงการตัวหนึ่งน่าตื่นเต้นจะมาพันขยายให้ชุมชนลาวอยู่ออสเตรเลียได้ทราบเนาะประกาศเพิ่นจะมาตลอดอยู่ว่าให้ฟังจนกว่าโครงการตัวนี้เขาจะสิ้นสุดลงจะแม่นโครงการอันใดนั้นจะให้ทานดันไหนเป็นผู้กล่าวแจ้งแถลงไขเอาเองและขอให้เพิ่นแนะนำตัวเองกับทานผู้ฟังขอเชิญเลย
4: สบายดีอันนาคณะทีมงานของอันนาเรดิโอจำปาขอขอบใจที่ต้อนรับอย่างเป็นทางการหน่อยนึงข้าพเจ้าอันนาทานผู้ชมอาจจะหูเนาะสื่อดานายแต่ส่วนหลายสุมสนอยู่นี่ก็ห้องข้าพเจ้าสื่อนายก็สิเปลี่ยนชื่อบ่ได้ละเนาะสื่อนายนี
2: ่นายหรือว่านาย
4: นาย
2: นาย
1: จ้ะนายสื่อเล่นว่านาย
2: สื่อบ่ว่านาย
3: นาย
4: เจ้า
3: เออเป็นหัวหน้านะ
4: โอเคข้าพเจ้าจะขอเข้าอันน่ะ
3: เจ้า
4: อันน่ะตัวโปรเจกต์เลยเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าได้รับอาสามาเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับโครงสร้างหูมหางพญานาคอยู่วัดหนองแสงเมืองหาดไซฟองอยู่โสปปลาวข้าพเจ้าได้ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ว่าได้รับเกียรติเป็นผู้ประสานงานอยู่ในโอซารีจุดประสงค์นี่ที่ท่านประธานโครงการอยู่ประเทศลาวคือท่านเหี่ยม
3: พรหมจันทร
4: ์พรหมจันทร์ก็ได้กำชับให้อาณาทานยานางไพวันให้ถึกเสนอว่าข้าพเจ้าให้มาช่วยงานข้าพเจ้าก็โอเคก็ได้ตกลงกันก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ว่าสำคัญสำหรับคนเสื้อซ่านลาวเฮาข้าพเจ้าก็ได้คิดตึกตองว่าเฮ็ดแนวใดสิได้ข่าวสารตัวนี้สิไปฮอดไปถึงพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ในออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ถ้าเป็นไปได้ทาว่ามันก็ทั่วโลกเลยก็ถือว่าเพิ่นว่าตัวนี้มันเป็นทรัพย์สินของคนลาวเขาอยู่ในประเทศเป็นประวัติศาสตร์แล้วผู้รับผู้ใหญ่บางท่านอยู่ในหันกันอยากให้มีคนเสื้อสัตว์ลาวมีส่วนร่วมก็เลยรู้สึกว่าข้าพเจ้าก็ได้รับอาสาสมัครมาเป็นผู้ประสานงานแล้วอยู่ในซาลีนี่พวกข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะก็ได้มาโอรมกันว่ามีองค์การใดแลแล้วก็มีหลายองค์การที่ก็ได้เสนอเข้ามาก็มาสนับสนุนและพวกเขาก็ได้ดีไซน์เป็นโปสเตอร์ปัจจุบันนี้เขากำลังจะได้ปรับปรุงเรื่องบัญชีที่ว่าจะให้ความสะดวกทานคนเสื้อสลาวอยู่ต่างประเทศได้ให้ความสะดวกโดยที่ว่าได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปทรานสเฟอร์เข้ามาในบัญชีเพราะว่าส่วนระยะนี้เรากำลังปรับปรุงเพื่อให้ได้ใช้ให้มันมีความสะดวกเพิ่มขึ้นโครงการนี้เพิ่นว่าเฮาบ่เน้นใช้เรื่องจำนวนแต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องประสานงานแล้วก็ข่าวนี้ให้ไปทั่วถึงกันและเรื่องมาแม่นเข ฮายังคิดถึงบ้านเฮาเนาะเป็นเสื้อชาติลาวก็เปลี่ยนเสื้อชาติบ่ได้ว่าซั่นไปก็เลยว่าคณะกรรมการโดยเฉพาะคือทานยายางไพวันว่าก็เน้นใส่ว่าให้ข้าพเจ้าเว้าหลายเทื่อแดเพราะว่าเฮาอยากให้ข่าวสารตัวนี้ไปทั่วถึงกันแล้วก็มีหลายองค์การที่ข้าพเจ้านี่ได้ลมน้ำหัวหน้าประธานของเพิ่นองค์การต่างๆถ้าว่าเพิ่นบ่สามารถเอาโลโก้ของเพิ่นเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเพิ่นจะมาเข้าในส่วนตัวถ้าว่าองค์การใดที่ว่าเพิ่นอนุมัติให้เอาโลโก้มาลงนะเป็นโปสเตอร์นี่ก็ด้วยความยินดีและก็เรื่องการสื่อสารของพวกเขาก็มีหลายองค์การก็ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าโปรเจกต์ตัวนี้มันอาจจะมันจะเป็นไปจบด้วยงามแล้วเขาจะมีวันสรุปก็เป็นระยะประมาณ60วัน 2-3 เดือนเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าประมาณปัจจุบันนี้เฮาคิดว่าประมาณ2เดือนเพราะว่า2เดือนนี้แม่นสามารถบริจาคเป็นเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารซึ่งจะเป็นการควบคุมได้ง่ายเพราะมันมีทางไปทางมา
4: ให้ความกระจ่างแจ้ง
3: เจ้าให้ความกระจ่างแจ้งให้แบบมัน transparent และหลังจากเฮาปิดบัญชีตัวนี้แล้วก็จะมีการรายงานยังเป็นทางการว่าเข้ามาเท่าใดแล้วผู้ที่ส่งเข้ามาจะมีรายชื่อเนาะก่อนอื่นต้องขอเว้าให้เข้าใจว่าอันนี้บ่แม่นแต่ทางออสเตรเลียเท่านั้นเฮาเป็น1ประเทศของเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศที่ประกอบส่วนเพราะว่าทางเฮาเข้าใจปัจจุบันนี้ฮู้ว่าทานดลวรซึ่งเป็นแนวลาสังสาดอยู่ประเทศนิวซีแลนด์กำลังหวบหวมคือเขาเห็นนี่แหละแล้วก็ยังมีอยู่สหรัฐอเมริกาย
4: ัง
3: ม
4: ี
3: อยู่ทั่วโลกประเทศฝรั่งเศสญี่ปุ่นประเทศอื่นๆซึ่งว่ามีความเลื่อมใสในเรื่องพญานาคจักหน่อยค่ะพระเจ้าจะอ่านประวัติพญานาคน้อยหนึ่งแต่ว่าเฮามาว่าเรื่องโครงการตัวนี้นี่พอแล้วก็เงินปัจจัยว่าซั่นซะปัจจัยเรื่องการก่อสร้างต่างๆที่เข้ามาก็เข้ามาตลอดอยู่ในชุมชนลาวเองอยู่ในสปป.ลาวและมีบางท่านที่อยู่ทางประเทศไทยภาคอีสานซึ่งก็จิตใจก็คล้ายๆกับเรามีความเลื่อมใสในพญานาคก็ได้บริจาคเช่นเดียวกันแล้วเพิ่นก็มีเว็บไซต์ผู้ใดอยากเข้าไปเบิ่งเว็บไซต์ก็มีเนาะขอให้ทานขอเบิ่งน้ำทานด้านในเว็บไซต์ของเพิ่น
4: แม่น
3: เป็นภาษาลาวเขียนว่าวัดหนองแสงสุวรรณคารามตีเข้าไปวัดหนองแสง
4: ที่ภาษาลาวเข้าได้เห็น
3: เจ้าเห็นโลดแม่นบ่อยู่ใน Facebook
4: ง่าย
3: ๆ Facebook วัดหนองแสงสุวรรณคารามก็ขึ้นมาโลดเพิ่นจะรายงานท่านเหี่ยมจะรายงานเป็นประจําแล้วก็จะมีทั้งพระสงฆ์ซึ่งเป็นประธานอยู่ในโครงการนี้ร่วมไปร่วมกันและเดี๋ยวนี้สร้างฐานหันแล้วแล้วเด้ยังแต่องค์7 7เสียนหันกําลังจะสร้างอยู่ซึ่งมันก็เป็นการยากถ้าสร้างฐานให้มันง่ายเพราะว่าสร้างขึ้นเป็นอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าเมื่อสร้างเสียนนี่จะต้องมีการใส่เล็กกงเป็นหัวเป็นเสียนพญานาคนั่นนี่และตามอ่านโปสเตอร์ที่ทานดนัยเอาให้ข้าพเจ้าเบิ่งนี่จะเป็นมอนิเมนต์พญานาคที่สูงที่สุดในประเทศลาวก็คือสูงถึง21เมตรอยู่แคมป์ของหาผู้ใดอยากรู้ว่าอยู่ใส่หันละแม่นอยู่ใกล้กับหอดาวเทียมของลาวหั่นแหละและจะแหนมเห็น
4: อย่าง
3: ความมิตรภาพและทั้งเพื่อนบ้านเฮาแนมมาเห็นเลย
4: เห็น
3: ไปวาลิบ่ได้ละเห็นเลย
4: เจ้าผู้สูงเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าขอเน้นอีกตัวนึงที่ว่าแนวใดที่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ยินวิทยุตอนนี้หรือว่าลง Facebook ก็ขอความกรุณาขยายข่าวนี้ไปให้ทั่วถึงกันเพราะว่าผู้ใหญ่ประธานนั่นน่ะเพิ่นกำชับมาว่าอยากให้คนเสื้อชาติลาวมีส่วนร่วมอันนี้เป็นเพิ่นเน้นมาหลายเทื่อแล้วก็เลยภูมิใจว่าเพิ่นก็ยังคิดฮอดคิดถึงเฮาเป็นคนลาวถึงว่าเฮาสิอยู่ต่างประเทศก็ยังคิดฮอดบ้านเฮาอยู่นะความหมาย
3: ว่าอันนี้มันเป็นโครงการของรัฐบาลสปป.ลาว
4: แ
3: ม่นโครงการของส่
4: วนต
3: ั
4: ว
3: ร่วมกับทางวัด
4: ทำความ
3: ก
4: ับ
3: ทางวัดแม่นล่ะศาสนาและความเชื่อส่วนตัวเพราะว่าจักหน่อยหลายคนก็จะถามว่า อ้าวพญานาคเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยได้จักหน่อยค่ะพระเจ้าจะอ่านประวัติเรื่องพญานาคน้อยหนึ่งและอยู่ในฐานนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นเพิ่นก็ส่งอยู่ในเว็บใน Facebook มาให้เฮาเบิ่งอยากให้เฮาอันออกความเห็นนะแม่นจะเป็นมิวเซียมเป็นหอพิพิธภัณฑ์เข้าไป
4: ไปศึกษา
3: เข้าไปไหนไปศึกษา
4: เป็นประวัติศาสตร์
3: จะมีพญานาคแต่ละองค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางเมืองลาวมีตำราทางลาวแล้วเพิ่นจะเขียนพญานาคแต่ละองค
2: ์
3: องค์ใดเข้ากับไผคือกันกับว่าในแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะพระเจ้าเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพญานาคแต่ก่อนบ่เคยเชื่อแต่ที่หลังมาฮู้แล้วและท่านใดในเองก็มีความเชื่อส่วนตัวเนาะท่านผู้ฟัง
4: เ
3: จ้าให้ใช้วิจารณญาณในการฟัง
2: เจ้าเอาสิซะพวกเฮาไปฟังเพลงนึงแต่ว่าเฮาจะบ่กลับคืนมาเว้าถึงเรื่องพญานาคเถื่อเฮาจะไปเว้าถึงเรื่องแขกพิเศษที่มาจากสหรัฐอเมริกา
3: เจ้า
2: เพราะว่าเฮามีนัดกับเพิ่นตอน 10:30 เฮาไปฟังเพลงม่วนๆ1เสียงเพลง
3: หลังจากนั้นจะกลับมาลงต่อเรื่อง
2: พญานาคเนาะเจ้าเฮาเชิญท่านรับฟังเพลงม่วนๆเนาะเกี่ยวกับเพลงที่มีชื่อว่าพ่อ
0: ฮักของพ่อยิ่งใหญ่ที่ให้มาฮักของพ่อมีค่ากว่าสิ่งใด

0: Sydney's
1: West เจ้าที่จบลงไปแล้วก็เป็นเสียงเพลงม่วนๆเนาะสิมีชื่อว่าพออ้ามเฮามีเฮาจะมีการสัมภาษณ์จากซิดนีย์ไปสู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมทั้งลมกับไม้เพชรเจริญที่อยู่อีกสายนึงเนาะลองทักทายสบายดีมั้ยสบายดีมั้ยเจ้าสบายดีได้ยินบ่เจ้า
2: ได้ยิน
1: เจ้าเชิญเลยมื้อนี้เราจะมีการโอ้ลมหรือว่าสัมภาษณ์กับนักแลนมาราธอนท่านหนึ่งที่มาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่นได้มาแลนอยู่ซิดนีย์เนาะเป็นการแลน42กิโลเมตรและก็เขาจะมาโอลุมน้ำเพลินเกี่ยวกับการมาซิดนีย์ครั้งแรกมาห่วมแลนในการแข่งขันมาราธอนเนาะท่านนั้นก็คือท่านคำทองริวงเนาะสบายดี
2: สบายดีสบายดี
1: เจ้าสบายดีเส้นท่านให้อันไอก้าวคำสบายดีกับท่านผู้ฟังทางบ้าน
2: สบายดีนะท่านผู้ฟังทุกคนเนาะอันนี้มันคือคำพิเศษคำทองเรวงมาจากกันนะเมืองซานดิเอโกสหรัฐแคลิฟอร์เนีย
1: เจ้าอยากเริ่มถามเลยเนาะว่าท่านคำนี่เริ่มแลนมาราธอนแบบเอาจริงเอาจังมาดนแล้วบ
2: ่เริ่มมานะเอาจริงเอาจังมาให้กับเราปี2014โมพากันชวนไปแลนมาราธอนอยู่ซานดิเอโกคือซานดิเอโกร็อกแอนด์โรลมาราธอนก็เลยพาไปกัน
1: เจ้าแล้วมีดลบันดาลใจจังใดจึงที่จะมาแลนอยู่ซิดนีย์ครั้งนี
2: ้มาซิดนีย์ครั้งนี้เพราะว่าเป็นนั่นนะแล้วเมื่อแต่แลนมาราธอนเขาจะว่านั่นนั่นเรียก World Major World Marathon Majors เน
1: าะว้าว
2: อันนะก็เลยได้แลนมา6เทื่อแล้ว
1: ว้า
2: วเลยแลนแดนเลยนั่นนั่นแลนสนามแลนมันมี6บอลตัวนี้มันนั่นน่ะซิดนีย์เป็นทนบอลที่7
1: โอ้ซิดนีย์
2: เลยนั่นน่ะนั่นล่ะเป็นบอลที่7
1: เจ้า
2: หาที่เริ่มซิดนีย์หาที่เริ่มเข้าความเป็นบอลนั่นน่ะ World Marathon Major ผ่านมาลอง2ปีนี่ล่ะปีนี้ก็ปีกายนี่
1: เจ้าแล้วรู้สึกจังได๋ล่ะว่ามาแลนอยู่ซิดนีย์อากาศบรรยากาศ
2: โอ้อากาศบรรยากาศดีอันนั้นพอบายามอันนั้น first day of spring นะครับแล้วก่อน spring มาเสร็จแล้วอัน winter ฮะสิจบ
1: เจ้า
2: อากาศก็แบบเดียวกับซานดิเอโกยามหนาวบ่ฮ้อนก็บ่หนาวปานใดพอดีนะเฮาแลนพอแก่เสียนกเสียแซนเสียแขนกินได้แล้วก็นกส่งขาสั้นอันนั้นพอแลนมันเหือก็บอกลายแล้วก็อันนั้นเฮาก็พอดีอากาศพอดีดี
1: เจ้าข้าพเจ้าเองก็เห็นเข้าไปเบิ่งโปรไฟล์ของท่านคำเนาะแล้วก็ได้เห็นรูปแล้วก็ฮู้ว่าท่านเป็นคนแลนที่แบบว่าเอาจริงเอาจังเนาะอยากฮู้ว่าอันท่านได้ฝึกซ้อมนี่โดนบันไดหรือว่าฝึกซ้อมใช้เวลาฝึกซ้อมนี่นานบ่ก่อนที่จะมาแข่งขันในครั้งนี
2: ้ก่อนที่มาแข่งขันเอาจริงเอาจังแท้มากับอันนาสลายเขาจะมีโปรแกรมเนาะอันโปรแกรมแลนเขาจะว่ามี16อาทิตย์แลนนั่นนะเลิกฝึกซ้อมเรื่องมาราธอนนี่สไลด์โปรเฟสชั่นอลเขาจะเกิดอันนั้น12 16อาทิตย์บางคนก็เซสชั่น4อาทิตย
1: ์โอ้4อาทิตย
2: ์แมนล่ะไอเองก็กำลังซ้อมแต่ว่าชุดนี้ซ้อมบ่ไปซ้อมนักปานใดเพราะว่าอันนั้นเป็นวัดแคมเป็นไข้วัด
1: อ
2: ันนั้น3 4เดือนหลังนี่แล้วก็มีธุรกิจหลายอย่างหลายแนวที่ได้ไปแลนที่ไปอันนั้นนะแบ็คแพคกิ้งจาก75ไมล์อยู่อันนั้นนะอยู่อันนั้นแกรนด์ทีทอนไปหาเยลโลสโตนไปกระโม
1: ว้าว
2: พอดีมันได้เอาโอกาสที่เฮาซีไปซ่อมแลนท่านเอาไปทางอื่นมาซั่นจ้ะเฮาบ่เอาแต่ว่าเรื่องแน่นอนเฮารู้สึกว่าเฮาแลนได้อยู
1: ่จ้ะ
2: แลนได้ระวังอันนั้นลึก4ชั่วโมงลงมานี่สิกาได้อยู
1: ่4ชั่วโมงนี่แม่นเท่าใดประมาณจักกิโลเมตร
2: 42
1: กิโลเมตรเจ้านั่นบ่ธรรมดาเนาะเฮาอยากให้ทีมงานเฮามีคําถามหยังบ่ถาม FP1 เจ้า
3: สวัสดีท่านคำอันนี้ก็แม่นเจ้าอันนี้แม่นข้าพเจ้าแม่นโฆษกหญิงเนาะผู้จัดรายการผู้หญิงคนเดียว อยู่ในอันรายการนี้จังว่าก่อนจะเว้าก็ต้องให้เพิ่นอนุญาตก่อนจังได้เว้าได
2: ้
3: ความจริงเป็นเจ้าความจริงเป็นผู้นิวส์โปรดิวเซอร์เนาะไปว่ารายงานเรื่องข่าวโดยเฉพาะข่าวอยู่ในออสเตรเลียสื่ออยู่ในการอยู่ในห้องทรงเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าเอ้ยดวงดาวเนาะแต่ว่าสื่อแท้มันไพวันจะถามท่านคำว่าแลนฮอดเส้นไสเนาะก่อนอื่นจะต้องขอคอนเฟิร์มตัวนี้ซะก่อน
2: โอเค
3: แม่นแล้วก็ปรากฏว่าเที่ยวนี้นี่มีจักพันคนอยู่ซิดนีย
2: ์อยู่เที่ยวอยู่ซิดนีย
3: ์แม่น
2: อันน่ะตามรายการเพิ่นบอกมาว่ามี36เกิดทั้ง 37,000 คน
1: ปีนี้ว้าว 37,000 คน
3: เพราะว่าเจ้าเพราะว่ามีหมู่รุ่นน้องผู้นึงเราเป็นคนจีนมาแต่มาเลเซียแลนสุปีแต่ระยะหลังๆมานี่เราแลนฮอดเส้นไสแล้วว่าบ่ได้เราเว้าดอกที่เท่าใดหั่นบ่เว้าแต่ว่าฮอดเส้นไสซึ่งก็ถือว่าเป็นความสําเร็จเนาะอันที่เท่าใดหั่นบ่ว่าแหละมีแต่ว่าส่วนหลายแล้วมันดรอปออกก่อนไปบ่รอดหั่นนะและที่หลังมานี่เราค่อยแลนทะเล็กทะน้อยจนว่าฮอดเส้นไสเพราะฉะนั้นก็ถือว่าบ่แม่นธรรมดาเลยเป็นระดับโปรเฟสชั่นอลก่อนจะมาแลนได้ก่อนจะควอลิฟายเข้ามาแลนพวกเฮาก็มีความดีอกดีใจในฐานะเป็นโลโก้เนาะเป็นคนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นคนเสื้อสัตว์ลาวออสเตรเลียนี่ดีใจซึ่งว่ามีนักแลนจากจากสากลเจ้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นคนลาวเฮาก็มีความภูมิใจเมื่อน้องไม้หรือว่าสมหมายส่งข่าวมาว่าอยากสัมภาษณ์ก็ว่าเอาเพิ่นเข้ามาเลยติมาห้องส่งเอ้าเพิ่นเบื่อแล้ว
1: น้องไม้ก็ยังอยู่ในอาสาอยู่สบายดีไหมยายกล่าวคําสบายดี
2: ครับห
3: ลักฟังเงียบๆอยู่บ่ฮู้ว่าน้องไม้โอเค
2: ฟังอยู่เงียบๆ
3: เจ้าน้องไม้ฮู้จักกับทานคําได้จังได๋
0: อ๋อก็ที่จริงแล้วหั่นน่ะมีกลุ่มนักเรียนมาจากลาวแล้วก็ USA แล้วก็เมลเบิร์นซึ่งเป็นคนลาวหลายคน
3: เจ้าบ่ได้แลนน้ําเขา
0: ติแค่นี
3: ้น้องไม้บ่ได้แลนน้ําเขาติโอ้ย
0: เนาะยังข้ามขั้วซื้อบ่ได้หรอก
3: โอ้ตายก็ได้ว่าแลนซั่นดอก
1: จ้ะบ่เห็นเพิ่นไปยิงเดนําให้
3: ก็
1: ได
3: ้เป็นผู้เสียซื้อเป็นคาเสียเจ้า
0: แล้วก็เลยได้มีโอกาสได้พบปะกับเพิ่นแล้วก็อีกหลายๆคนซึ่งเพียงน้องก็ได้สัมภาษณ์ไว้หลายคนแล้วเพียงแต่ว่าเสียงมันบ่ดีปานใดก็เลยอยากชวนมาล้มกันแบบนี้สิได้ดีกว่ามันกว่า
3: หั่นบ่บอกก่อนเนาะสิเชิญเพิ่นมาห้องส่งแล้วมามีเลี้ยงกาแฟพร้อมห้องส่งเนี่ยนะเพราะว่าได้กาแฟฟรีได้ดีเจ้าขอบใจน้องไม้หลายๆเนาะแล้วก็โอเคอยากขอกลับมาหาทานคำว่ามาแลนทะนี่ก็คือสิบ่แม่นมีแต่แลนเนาะแลนแล้วก็ขึ้นเครื่องบินบ่ว่าติก็ได้
1: แต่มาเลาะแถว
3: ได้มาเลาะอยู่แถวนี้แดซิดนีย์แดได้ไปรัฐอื่นแดก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าขอถามซิดนีย์ซะก่อนว่ามีความรู้สึกแนวใดบ้านเมืองเฮาอยู่ซิดนีย์ก็โอเคอยู่ติเป็นตาม่วนอยู่ติ
2: โอ้ม่วนอันน่ะตามลูกชายบอกเลยอันน่ะเอาลูกชายมานําสุดนี้เพราะว่าไปแลนทุกๆบอลเลยไปแลนกับทั่วโลกว่าซั่นซะอันนั้นที่เรื่องแลนมาราธอนนี่แต่สุดนี้มาคือนี่เนาะก็ดีใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งได้พบคนลาวเฮาอยู่ซิดนีย์พบกับไม้กับคนลาวที่จะมาจากเมืองลาวมาแลนนํากันแล้วก็ย้อนคมแลนนั่นแหละเฮาฮู้จักกันทับทับเท้าหากันแล้วมาตกอยู่ซิดนีย์ครั้งนี้แล้วก็ไปกินข้าวอยู่ฮันเฟอร์อันนั้นหลังจากเฮาแลนเรียบร้อยมื้อนั้น
3: อ
2: ันน่ะมาลมกันแล้วก็โอ้ดีใจได้เห็นหมู่ครูหลายคนอันน่ะคนลาวมาจากอเมริกาก็มีอันเอื้อยนึงชื่อเราเลยเซนทีกุลสา
3: อ๋อเป็นนักแลนเนาะ
2: นักแลนอายุ70ปี
3: โอ้ my god
2: เราแลนเราแลนได้มาแล้วมาตอนเนี่ยสมกับออทาร์มาตอน207เถื
3: ่อแลนว้าว
2: แล้วแลนอันนั้นบอสตันมาราธอนนะที่ได้แลนผ่านมา21ปี
3: คือว่าสนัดน้องตุ้ยพวกเฮานี่ว่าเฮาเฒ่าโอ๋จะบ่ออกกําลังกายต้องขึ้นใหม่นี่นี่ต้องขึ้นใหม่ได้
1: ต้องเริ่มต้น
3: ต้องขึ้นใหม่ล่ะ
2: ต้องขึ้นหาเอ้ยอินที
3: เจ้าทุกเทื่อต้องตื่นเช้าขึ้นมาเอ้ยอินทีว่าซั่นก็ต้องออกไปย่าน
1: อย่าง
3: น้อยเป็น
1: สินที
3: เจ้าเจ้า
1: เอ้ยได้ยินว่ายังมีคนน่ะคนลาวผู้หญิงหลายๆคนบ่ไม่ว่าว่าที่มานักศึกษาลาวบ่ที่มาแลนแม่นบ่
2: แม่นน้องสาว
0: คนนึงเจ้า
2: ที่มาแลนนํากัน
1: จ้า
2: แต่พวกเขาเล่าเขาก็อันนั้นมีอันนั้นน้องสายอินทีเดินสวรรค์เนาะแล้วก็มีทวิศักอากาคีสารสม
3: สายอินทีเดินสวรรค์นั้นห้านขอบใจเดินบ่
2: ก็สิแม่ติมันบ่ฮู้จัก
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
3: ขอบใจเด้ออยู่เวียงจันทน์
1: เจ้าอันนั้นเราก็เล่นเก่งว่ะ
2: เก่ง
3: คันมาราธอนคันมาราธอนจะต้องได้เก่งไหนเพราะว่าต้องควอลิฟายได้บ่แม่นว่าเฮายางไปเขาบ่ให้เข้า
1: เขาเจ้าบ่ให้เล่นนํา
3: จักหน่อยเป็นแลนบ่ฮอดเครื่องลักล้มแพะลงได้เอาแอมบิเลนซ์
1: 42นี่ฮู้สึกว่าไก่เติบก่อได้ไปมัน
3: ไก่เฮง
1: เนี่ยไก่ครับผู้ซ้ําด้วย
3: ไก่เฮง
1: เจ้าก
0: ันสิว่าเราอยากจะให้เห็นอ้ายเย็นน่ะอ้ายคําเพิ่นอธิบายเนาะเรื่องระบบอันว่าเมเจอร์เป็นจังได๋มาราธอนจังได๋ฮาฟมาราธอนนี่หมายความจังได๋
1: เจ้า
0: เ
1: ซ็นเลย
3: ขอทางสถานีน้อยนึงเนาะขอทางสถานีน้อยนึงเดี๋ยวจะเริ่มต่อ99.9
1: เจ้าเซ็นเลย
2: โอเคอันนั้นเรื่องอันนั้นแลนเนาะอันนั้นเมเจอร์นักแลนทั่วโลกเขาเจ้าอันทุกๆคนก็ต้องรู้จักว่า World Marathon Majors มันมีจักบอลก็เจ้าก็หาพูดนำกันนั้นก็ Abbott ABBOT Abbott Marathon Majors World Marathon Majors เนาะอันนั้นมีบอลนั้นเดี๋ยวนี้เขาเจ้าหาพูดกันว่ามี8บอลทั่วอเมริกาทั่วโลก
1: ทั่วโลกเจ้า
2: อยู่อเมริกามี3บอลมีชิคาโกบอสตันนิวยอร์กซิตี้อยู่ยุโรปมีลอนดอนกับเบอร์ลินอยู่เอเชียมีในญี่ปุ่นและกันอยู่ในออสเตรเลียโอเชียนาเนาะกับอยู่ซิดนีย์
1: เจ้า
2: และโตโตคาสิเข้ามาสุดท้ายในนั้นซาวท์แอฟริกาอยู่เคปทาวน์อยู่ซาวท์แอฟริกา
1: เจ้า
2: แม่นะเดี๋ยวนี้เขาจะกำลังรวมกันอยู่ว่านั้นบางที่ปี2019นี่เขาจะเอาเซี่ยงไฮ้ไชน่าเข้ามาเป็นต้น number 9เขาจะมีโครงการอันนั้นบ่าวเขาเจ้านำพับหูทั่วกันน้ำโลกเขาเจ้าก็เซิร์นนักแลนอันนั้นเรื่องการแลนเขาแลนบนคอร์สเดียวกับพวกอีลีทว่าสินซะเขาตัดก่อนเขาเล่าไปนะเรื่องนักแลนบ่าวคือนักกีฬาคนอื่นเนาะเขาจะไปตีกอล์ฟเขาจะไปเล่นซ็อกเกอร์เล่นนันนาเตะบาสไม่ยังเขาไม่ได้ไปแข่งขันอยู่สนามเดียวกันกับพวกที่โปรเฟชชั่นแนลเขาจะแลนว่าสิน
1: เจ้าม
2: ีตัวเรื่องการแลนเนี่ยเขาอยู่สนามบนเดียวกันเวลาเดียวกันเขาไปแลนประมาณนี้เขาภูมิใจเขาไปแลนกับพวกอีลีทแต่เขาไปแลนไว้คือเจ้าแต่ว่าเขาอยู่สนามเดียวกัน
1: เจ้า
2: อันนั้นโอกาสก็ได้นั้นโอกาสเดียวกันเนาะแต่เรื่องอันนั้นเป็นอันเมเจอร์ว่าสันซาเขาจะทับหัวครับมันมี8-9เมเจอร์แล้วก่อนจะมาเข้าเมเจอร์เนี่ยเขาเจ้าก็ต้องคัดเลือกกันว่า1สนามที่ไปแลนเนี่ยเขาเจ้าสถานที่มันสิเหมาะสมบ่และก็อันบนสนามแลนนี่มันสิเหมาะสมกับเรื่องคนที่มาแลนเนี่ยนะมันสิใหญ่บ่บ่น้อยบ่แล้วก็บ่ทับแขกเด้บ่นั่นน่ะห้องแฮมมันเกี่ยวกับสําหรับโอลิมปิกนะเขาเจ้าขวดเบิ่งอันนั้นพวกนักอันนั้นออกพวกแอร์บัดเขาจะมากวดเบิ่งก็เขาจะสิครับ
3: เจ้าปลอดภัยบ่มีความสงบบ่ในประเทศนั้นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โอเคบ่เมื่อทุกคนขอวีซ่าเข้ามาได้บ
2: ่แม่นๆแล้วก็เรื่องนั้นรถรางอันนั้นบอนนั้นทรานสปอร์เทชั่นเข้าบอนนั้นมันทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นเรียบร้อยปุ๊บมื้อนี้เฮาเรื่องแลนเนาะเฮานักกีฬาฝึกซ้อมบางเทื่อ12ของ12อันนั้นอาทิตย์บางของ16อาทิตย์อันมานี่ก่อนสิเข้าเมเจอร์นี่คืออยู่อเมริกานี่คนเฮาคนอยู่คนอเมริกาอยู่สัญชาติอเมริกานี่ก่อนสิได้เข้าแลนอยู่ชิคาโกใส่บอสตันซะซะมันบ่นเข้ายากบอสตันมาราธอนเขาจะฮับแต่ปีนึงเขาจะฮับเอาผู้ชาย 10,000 คนผู้หญิง 10,000 คนที่ได้แลนผ่านมาแต่ว่าถ้าเอาตามอายุคืออายุของไอ้เนาะอันเฮาอายุปีนี้55-59ปี
1: เจ้า
2: เฮาต้องได้แลน3ชั่วโมงกับ35นาที
1: อ๋อ
2: ก่อนจะได้สมัครเข้าไปเฮาต้องได้แลนเท่านั้นก่อนสิสามารถเข้าไปภายใน 10,000 คนที่เขาสิเอา
1: เจ้า
2: ผู้ชายหลังจากในเมื่อเฮาส่งใบคําร้องเข้าไปปุ๊บ3ชั่วโมง35นาทีแล้วบางทีเขาคัดเลือกมาเนี่ยเขาจะคัดว่าคณะมีคนแลน
1: ได้
2: หลายกว่า 10,000 คนน่ะนะ
1: จ้าน
2: ั่นหลายกว่า30คือว่าคนเรียนอ่าน30 3ชั่วโมง30นาทีปกอายุ55 59นี่
1: เจ้าม
2: ันกลายกว่าที่กําหนดกับเจ้าเจ้าก็ลดเวลาลงมามานี่กระเจ้าโอเคอันนั้นให้เป็นบัฟเฟอร
1: ์
2: คัทออฟไทม์เอาซะจ้ะ
1: อืม
2: ก็ว่าคัทออฟไทม์ปีนี้ระหว่าง7นาทีซะมันก็เอาเรียกว่า5นาทีซะเนาะมันสบาย
1: 30
2: 30บางนี้เขาลงมา30มานี่แล้วเขาคัดเลือกว่าคันเจ้า3ชั่วโมง30ปกสิครับเอาเจ้าเข้ามาแลนปกที่แลนมาชั่วโมง30หาน่ะ30หรือว่า1เซต1นาทีวินาทีเนาะกับเอาเข้าบ่ได้ต้องเป็น3ชั่วโมง30ลงมา
1: เจ้า
2: อันนั้นน่ะเขาค่อยหับเอาแต่ละอายุแต่ละวรรคแต่ละวรรคในของอายุคนเขาจะหับมันคันเลือกกันซั่นแต่ว่าคนอเมริกานี่เขาสลายเขาอันนั้นได้ยอดนั้นนั้นใครวันนั้นทำคอลี่ไฟนะ
1: ทำคอลี่ไฟเจ้า
2: แต่สองมาขั้นอยากขั้นนั้นเขาในทำคอลี่ไฟบ่ได้เขาไปเข้าแบบชาริตี้เขาไปนั้นนั้นเฮดฟันเรซิ่งสปอร์ตอันนั้นชาริตี้ทุกอันนั้นนั้นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเฟรดครอสสปอร์ตมันนั้นหนึ่งยังแสดงคอลี่อันอยู่ในอันนั้นอิสราเอลนี
1: ่เจ้า
2: และต่อมามันนั้นแต่พวกคอร์เปอเรทสปอนเซอร์คือมีพวกสปอนเซอร์คือพวกแมคโดนัลด์บอกเขาจะมีอันนั้นเขาเจ้าอันนั้นกำหนดให้ผ่าพันทิเกตตัวนั้น
1: อืมแมนแมน
2: เขาเจ้า
1: เ
2: พราะว่าเขาหับหอดหับมีแต่อันมาสเตอร์นี่เขาทำเอา30,000 คน10,000 คนผู้ชาย10,000 คนหญิงการันตีนะตัว5,000 ทิเกตนี่มันสปอร์ตคอร์ปอเรทสปอนเซอร์กับชาริตี้ละ5,000 ทิเกตสปอร์ตทัวริซึมคือพวกออกมาจากนอกประเทศคนสัตว์อันนั้นภายในประเทศเดี๋ยวเขาแบบทัวร์ซึมบ่ได้มีแต่พวกนอกประเทศเขาได้แต่คนนักเรนอยู่ประเทศออสเตรเลียจะเข้ามาอเมริกาแล้วเขาเจ้าเขาไว้ภายในนั้นนะไทม์การันตีบ่ได้ในแชริตี้บ่ได้แล้วเขาเจ้าเข้าไปแน่นั้นนะแบบอันนั้นทัวร์ซึมเขาจ่ายเงินเข้าไปแล้วครับเขาเจ้า
3: แบบ5,000 คนของทัวริซึม
2: 5,000 คน
3: เจ้า
2: ในปีนี้เขาเจ้าหับโหว่าเขาเจ้าเติมเคย500 คนที่ qualify และเขาจะบอกพิกนะเขาจะเห็น raffle
1: เห็น raffle จ้ะได้ยินอยู่อาจจะถามท่านคำว่าแม่นอย่างเป็นสิ่งบันดาลใจที่ให้ท่านตัดสินใจออกมาเล่นมาราธอน
2: มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอันนั้นทบิดมันอยากเริ่มเล่นในแท้ก็อยากสปอร์ตสุขภาพทางกายอันนั้นเฮ็ดเวียกมีฐานะเขาก็เป็นเฮ็ดเวียกอันนั้นหาซีไปกินเบียร์นานเนาะตอนอันเฮ็ดเวียกก็เลยนั่นหลังจากเฮ็ดเวียกมาเขาอายุแก่ขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดเวียกกินออฟฟิศมันต้นโตตีมันครับน้ำหนักเติมขึ้นมันเขาบ่ได้ออกฝึกทางกายก็เลยตัดสินใจโอ้ไปย่างทำนิดไปย่างแล้วก็ไปพินปีนผู้ปีนผาแล้วเฮ็ดไฮคิ้งเยอะหลังจากไฮคิ้งมาโอ้มันสบายนะครับมันใช้เวลาเดินบัดไปไฮคิ้งก็เลยอยากไปแลนลังเบิงแลนเล็กๆน้อยๆหลังจากแลนเลิศเพื่อไปห้อยไปสเปกเขาแลนมวนนี่มาเลยมวนนะถือใจแล้วก็ไปพากันไปเรียกไปแลนนั่นอยากท้าทายตัวเองเนี่ยจะไปแลนแมราธอนไปแลนแมราธอนตัวอิดเนาะอันยูเซนเอโกนี่ได้4:03บ่ปี2014บ่ฮู้จักสึกสุดสั่นนั้นมีแต่ประแลนจังซี่บ่ฮู้จักอีโนอีแน่หยังมาในปีที่2มาฝึกซ้อมได้1แลนได้3:39
1: อ๋อไวขึ้นทนขึ้น
2: ไวขึ้นแม่นล่ะโอ้เฮาห่อยบ่แลนเคยลายเฮียนฮู้กับเรื่องอัน Boston Marathon กับ World Marathon Majorแล้วก็เทียบเท่าใส่กับอายุเขาแน่กับอันนั้นการทมทามคอลี่ไฟนะก็เลยฝึกซ้อมมาตั้งแต่ปี2015เนาะ2022ค่อยได้อันนั้นเข้าหอบในทามคอลี่ไฟของพระเจ้ามันใช้เวลาดนเติบ
3: ถือว่าบ่ธรรมดาได้นี่
1: เจ้าเพราะเขายังเหลืออีก2นาที
3: เจ้าอยากขอให้ท่านคำ
1: ก
3: ล่าวถึงความรู้สึกถึงท่านผู้ฟังรายการวิทยุนี้ที่อยู่เป็นคนเสื้อสลาต่างประเทศอยู่ซิดนีย์เด
2: ้อโอ้กับอันนั้นดีใจที่อันนั้นได้มาลมกับอันนั้นเรดิโอสเตชันของซิดนีย์เนาะก็ดีใจ ภูมิใจพวกคนลาวอยู่เซนเน่อากาศก็ดีที่สุดแล้วก็อยากดึงดูดอ่านให้ท่านผู้ชมอ่านผู้ฟังมาสนซะได้ยินนะนะว่าอยากให้ออกมาสุขออกกำลังสุขภาพทางกาย
1: จ้า
2: อันนั้นมีแต่ทางที่ดีว่าเขาอะไร
1: เ
2: นี่
1: ยไ
2: ม
1: ่
2: ม
1: ีทางเหตุให้ข้าพเจ้าต้องขึ้นและกลับไปดีจะต้องไปเริ่มเล่นละ
3: เอดวงดาวออกไปยังอ
1: ี
3: กกันยังเพราะคือ
1: ที
3: นี้ยุดจ้อยเอาสิเริ่มใหม่อีกก่อน
1: เจ้าอืมเจ้า
2: เริ่มยังเอาเริ่มยังค่อยๆเบาๆเอา
1: อืมแล้วก่อนจะจากกันไปก็บ่มีหยังเนาะทางสถานีของพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจเนาะที่ได้มาให้สัมภาษณ์เอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีเวลาหลายกว่านี้พวกเฮาจะสัมภาษณ์ท่านอีกเทื่อนึงเน
3: า
1: ะ
3: โอกาสหน้าขอเชิญสวนให้มาบัดนี้บ่ต้องมาแลนก็ได้มาหยังเอาเน
1: า
3: ะทางสุนทรลาวออสเตรเลียจะต้อนรับเต็มที่เลยเอาน้องไม้ยังอยู่หั่นบ่ขอบใจน้องไม้เด้อ
0: เจ้าครับครับขอบใจครับที่เวลา
1: เจ้าม
3: ื้อใดก็มื้อใดนะน้องไม้เป็นสมาชิกอยู่ในคณะวิทยุของเฮากับดนจ้อยบ่มาจักเทื่อเนาะเทื่อหน้าก็สิมาส่งเด้อ
1: จ้าก็โอเคเนาะขอขอบใจ
0: เก็บข่าวมาให้ดอกจ
1: ้
0: า
1: เจ้าแล้วก็ให้ท่านคำเนาะกล่าวคำอำลาจะกับทางผู้ฟังทางบ้าน
2: ขอบใจหลายๆเด้อทุกคน
3: เจ้า
1: จ้าขอขอบใจเนาะ
3: เจ้าสุขภาพเข้มแข็งอ่ะเป็นนักแล่นตลอดไปเป็นกำลังใจของชุมชนลาวเฮาเจ้าขอบใจหลายๆ
1: จ้าขอบใจ
2: จ้าขอบใจหลาย
1: เจ้าสวัสดีและนั่นก็เป็นการสัมภาษณ์นอกจากสหรัฐอเมริกากับแคมเบอร์ทาวน์เอ้ยไพวันเห็นว่าเทคโนโลยีของเราไว้สามารถล้มกันได้3ซีกโลก2ซีกโลก
3: บ่มีปัญหาถ้าก่อนเฮาก็มีนักห้องของเฮามาจากแคนาดา
1: เจ้า
3: แล้วเฮาก็ล้มกันน้องตุ้ยเป็นผู้ประกอบดนตรีผู้นักห้องอยู่แคนาดา
1: อยู่เพิ่นเจ้าม
3: ือกีตาร์อยู่อเมริกา no problem
1: จ้าเวลานี้ก็เวลา 10:57 นาทีเฮาก็จะไปเข้าทางสถานีแล้วเฮาจะกลับมาเที่ยวนี้เฮาจะกลับคืนมาสัมภาษณ์โดยตรงเกี่ยวกับท่านดานัย
3: คืนมาเซท่านดานัยฟังเพลงหลังจากและการสถานีฟังเพลงหนึ่งและท่านดานัยยังอยู่กับเฮาในห้องส่ง
1: เจ้า This is it. The real deal. This is Swan 99.9.
4: If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here. Hi, Sue.
5: Do I know?
4: Still haven't got around to doing it. Phone, please.
5: Okay.
4: See, now what you can do is you can listen to us on the go and help support us by sharing the station with your friends.
5: Okay.
4: It is that button there.
5: Oh, wow. Thanks.
4: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.
6: At All About Care, we offer NDIS and aged care participants a range of services, including personal care, domestic assistance, 24-hour respite care, social support and transport, giving you the confidence you need to live comfortably in your own home. At station sponsor All About Care, we're all about making every day a better day. If you or someone you know could benefit from our services, search for us on Facebook or email info@aidaboutcare.com.au.
7: Do you want to help your kids get involved in the local community, build self-confidence?
8: St. John Ambulance Cadets is for you. Young people from age 18 can join the cadet program and make a real difference. We learn about first aid, make new friends and have a lot of fun together.

0: 99.9 FM
1: กําลังทานกําลังรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. ทีมงานเฮาพยายามซอกสรรหารสาแนวดีๆมาเว้ามาโอ้มาลมกับท่านผู้ฟังเอาลีไพรโมด 11:00 น. ก็ผ่านพ้นไปแล้วเฮายังมีเวลาอีกอยู่55นาทีสิมาล้มกันต่อเนาะฮะยังมีเวลาล้มกันชั่วโมงนึงว่าซั่นซะเนาะฉะนั้นหลายๆท่านสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้นี่บ่ว่าสัมภาษณ์ท่านนายหนุ่มใหญ่ไฟแฮงมาห้องส่งเฮามื้อนี้และกับสัมภาษณ์

0: ่าน
1: คำ
0: คำเนาะเพิ่นได้มาแลนมาราธอนหลายคนก็สิเข้าใจแต่ว่าดีใจเพิ่นก็ปรากฏว่า impression เนาะดีใจ
2: กลับมาเที่ยวนี้นี่ครับพระเจ้าจะมาเริ่มถามมีคำถามหลายคำถามอยากจะมาถามท่านแต่ไหนเนาะเกี่ยวกับเรื่องการที่จะสร้างสร้างหอพญานาคบ่เพิ่นเอิ้นฮูบพญานาคเนาะอยากถามว่าท่านดนัยกับเอ้ยไพวันมีส่วนร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมแนวใดในโครงการตัวนี
3: ้คำถามตัวนี้คือสิแม่นข้าพเจ้าโอเคตอนข้าพเจ้าไปประชุมอยู่สปป.ลาวเนาะและผู้ที่ว่าเป็น contact person ของพวกคนเสื้อสัตว์ลาวต่างประเทศหันซึ่งประจำอยู่ทางภาคส่วนของเมืองลาวหันอยู่ในศูนย์กลางในลาวสังสาดแห่งแม่นท่านเหี่ยมพมจันทร์ท่านเหี่ยมพมจันทร์นี่หลายคนอาจจะฮู้จักเพิ่นเพราะว่าเป็นเว้าภาษาของเฮาอยู่นี่ว่าเป็นคนสองระบบแต่ก่อนเพิ่นเป็นดีเรคเตอร์อยู่โรงเรียนการสร้างอันปากประสักลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็หลายคนอยู่นี้แล้วต่อมาเพิ่นไปเฮียนเอาปริญญาตรีอยู่แคนาดาภาษาฝรั่งเศสและมาเฮียนโทอยู่ซิดนีย์ยูนี่เป็นภาคส่วนภาษาอังกฤษเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เป็นเว้าภาษาตลาดว่าเพิ่นเป็นเด็กออสผู้ใดที่เคยไปเฮียนออสเขาจะว่าเด็กออสแล้วก็อันเพิ่นเคยเป็นเด็กออสแล้วเพิ่นก็เข้าใจเรื่องสภาพการอยู่นี
2: ่
3: ของคนลาวอยู่นี่ก็เลย ท่านเหี่ยมพมจันทร์บำนาญแล้วตอนนี้บำนาญจากแต่ก่อนเพิ่นเป็นรัฐมนตรีกระทรวง
2: แม่นๆครับพระเจ้าเคยได้อ่านข่าวจะมีซื้อเพิ่นขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ร
2: ั
0: ฐมนตรีพอดาวเทียม
2: เลย
3: เดี๋ยวนี้กันยังเป็นอันบ่แม่นรัฐมนตรีเป็นอันประธานของหอดาวเทียมลาวนะเพราะลาวเฮามีดาวเทียมเด
2: ้
3: แล้ววันนี้เพิ่นก็เลยเพิ่นว่าใช้วิจารณญาณบ่แม่นว่าให้เสือแต่เพิ่นฝัน
2: ว่า
3: แล้วเพิ่นเป็นคนมักออกกำลังกายตีดอกปีไก่ขี่รถทีไปแล้วไปเห็นพญาไปเห็นงูงูที่มีสีเหลืองว่าเป็นงูธรรมดา
0: สีเหลือง
3: คือคำออกมาให้เพิ่นเห็น
0: ดังที่จะในรูป
3: อ่ะเพิ่นเห็นแบบนั่นแท้ล่ะคือจังว่าเพิ่นได้ถ่ายรูปเป็นอย่างไรนี่ได้แล้วมาดลบันดาลให้เพิ่นว่ามีความต้องการอยากสร้างหอพญานาคขึ้นเพราะว่าเว้าความจริงซะอยู่ฝากนั่นเพื่อนบ้านเฮาน่ะอยู่เขตแคมป์ของหั่นนะอยู่บ่อนใดก็มีแต่หูพญานาคบักใหญ่ก็เจ้าเห็นนะนับถือพญานาคคือกันเนาะและทางฝั่งเฮาหั่นบ่ค่อยมี
2: จ้ะ
3: แต่มื้อก่อนข้าพเจ้าอ่านคลิปอยู่ในโซเชียลมีเดียว่าเป็นอย่างวัดลาวทุกวัดอยู่ประตูอยู่ขั้นใดขึ้นจึงมีหูพญานาคเนาะคำตอบก็คืออยู่นี
2: ่จ้ะว่า
3: คำตอบก็คือว่านาคหั่นเป็นสัตว
2: ์
3: แต่เป็นสัตว์ที่ส่งเสริมและกันนับถือศาสนาพุทธถึงขั้นอยากบวช
2: แต่บวชบ่ได้
3: เพิ่นจึงเอิ้นว่าบวชนาคดิเห็นบ่อยากบวชแต่บวชบ่ได้เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะบวชจะต้องเป็นคนและนาคนี่จะปลอมตัวเป็นคนได้ก็แต่กลางเว้นบัดฮอดกลางคืนเพิ่นนอนหลับจะต้องห่างกายเป็นพญานาคคืนและพระพุทธเจ้าเลยว่าบ่ให้บวช
2: เจ้า
3: บ่ให้บวชแต่เพิ่นก็เลยว่าโอเคถ้าบวชบ่ได้ก็ยังสามารถที่จะปกปักรักษาศาสนาพุทธันได้จึงมาฮอดเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะคนลาวนี่ไม่นับถือนักและวัดหนองแสงนี้ที่อยู่ใกล้กับหอดาวเทียมนี่เป็นบ่อนที่เพิ่นขึ้นมาหายใจ
0: แม่นหนทาง
3: มีบ่อน้ําอยู่หั่นเด้
0: เพิ่นว่ามันเป็นฮู้นากมาแต่ท่านหลวงแล้วไปหาวัดหนองคําแสน
2: จ้ะ
0: แล้ววันนี้ตัวหนองแสงมันอยู่ระหว่างกลางเครื่องและเป็นฮู้เป็นทางเพิ่นขึ้นมาหันใจว่าง่ายๆว่าพักกินข้าวเที่ยงอยู่
3: มีบ่อน้ําอยู่หั่นเด้
4: ตามตำนานเนาะ
3: แม่นตามตำนานแล้วก็มีแท้อยู่หั่นเพิ่นก็ยังรักษา
4: แม่นข้าพเจ้าก็
3: อันนั้นอยู่หั่น
4: ด้วยตาข้าพเจ้าเองที่ว่าไปจอยนํามันยังไปวันไป
3: มื้อนั้นเฮาไปเพิ่นเอิ้นไป
2: แล้ว
3: เจ้า
0: วันนี้หนองนั้นคือกันหนองนั้นเพิ่นเห็นแสงเพิ่นจึงก็ใช้ชื่อว่าหนองแสง
3: แต่ว่า
0: บางมือบาง
3: จักหน่อยนี่เนาะพวกกันพวกไอ้ๆน้องๆนักจัดรายการเนี่ยพอกันตื่นเต้นโดยเฉพาะอัญญาคําแสนว่าทีมงานเตะบานอายุ12ปี
0: จ้ะ
3: ของเฮาหั่นทีมงาน
2: WIG
3: นาคานะนาการนะก็ที่จะไปแข่งต่างประเทศทุกเทื่อจะต้องไปวัดนี
2: ้
3: ไปเยี่ยมยามไปขอพรขอหยังก็เกี่ยวข้องกันเนี่ยเพราะว่านาคาดีเป็นนาคาดีเจ้า
4: อยากจะกลับขึ้นมาหาคำถามที่ยานายานางไพวันเล่าถึงว่าก่อนทีวาวัดนี่จะคนพบนี่เพิ่นได้ฝันเห็นยังแล้วเป็นยัง
3: 99.9 ตามท่านเหี่ยมพรหมจรรย์ว่าแล้วเพิ่นก็ทุกเทื่อที่ว่าเพิ่นจะมาให้ใส่วิจารณญาณมีความฝันว่าจะต้องได้มีการสร้างสิ่งที่ว่าที่ระลึกไว้ว่าเรื่องพญานาคเนาะแล้วเพิ่นก็เห็นว่านาคที่เพิ่นเห็นมีแสงมีหยังนะเป็นคือออกมาคือฮุกนี่นะและการออกแบบโมนิเมนต์ตัวนี้นะเป็นเด็กน้อยเด
2: ้ว่า
3: เด็กน้อยอายุบ่เท่าใดเนาะเท่านั้นน้อยๆเนาะมื้อนั้นเราก็มาวัดอายุ10กว่าปีน้อยๆนึงนะแล้วเราเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้ออกแบบให้แล้วถือว่าการประกอบส่วนเกิดขึ้นโดยบังเอิญหลายอย่างหลังจากความเชื่อถือหลายอย่างแล้วก็มื้อนั้นเฮาก็เห็นผู้อํานวยการของวงทีมงานนาคาเราก็ไปก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่าสนับสนุนแล้วก็พี่น้องทางฝั่งนั้นก็มีหลายคนที่ว่าสนับสนุนแต่ทางทีมงานจะบ่รับเอาปัจจัยที่ว่าเอามาให้เป็นล้านเป็นแสนหั่นบ่เอาเพื่อว่าสิมาเป็นเจ้าของหั่น
4: บ่จะ
3: รับจะต้องบริจาคเส้นคนอื่นทั่วไป
2: เจ้าต้อง
3: มีเท่าใดก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็บางคนก็ว่าอยากบริจาคแต่ว่าอยากสร้างเสียนตัวจอมตัวนั้นตัวนี้ก็บ่ได้
2: จ
3: ะต้องเจ้าบริจาคเงินเข้ามาจะต้องสร้างไปเป็นระบบจากฐานไป
2: บางคนนี่จะบอกโอ้คนซึ่งค่อยอยากบริจาคสร้างแต่ตาเพิ่นค่อยจะได้เบิ่งเห็น
3: สร้างแต่งอนเพิ่นสร้างแต่อีหยังเพิ่นอยากได้องค์สูงสุดหั่น
2: แ
3: ล้วก็มีซื้อข่อยอยู่หั่นอยู่นี่บ่
0: อันนี้เพิ่น
2: บ่ได
3: ้เพิ่นจะบ่ให้เฮ็ดให้แบบว่าเมื่อทุกคนประกอบส่วนและอีกจังนึง
2: คนละไม้คนละ
3: ท่านเหี่ยมได้กำชับกับพวกเฮาว่าอยากให้คนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศมีส่วนร่ว
2: ม
3: หลังจากสร้างแล้วจะได้จาลึกลงว่าคนเสื้อสลาอยู่ต่างประเทศดังที่ท่านดนัยเว้าบ่ได้ลืม
2: เจ้า
3: เนาะแล้วก็เฮาก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่บันดาลใจเฮาก็มีเท่านี้แหละสิ่งที่หลังมาก็ได้เว้าน้ําเพิ่นว่าเฮาจะระดมแล้วก็เพื่อว่าอยากให้คนเสื้อสัตว์ลาวต่างประเทศได้มีส่วนร่วมของออสเตรเลียเนี่ยได้มีส่วนร่วมเฮาก็ได้ประกาศไปแนวนี้บ่ดังนั้นที่หลังมาบัดไปเห็นโมนิเมนต์เรียบร้อยล่ะเอ้าข่อยคือบ่ฮู
2: ้ว่า
3: เนาะอันนี้แปลว่าเฮาได้เว้าไปแล้วบางคนก็แบบว่าบ่ได้บริจาคปัจจัยเงินอีหยังมีแต่ว่าขออนุโมทนาเด้อเห็นน้ําก็โอเค
2: จ้ะ
0: ว่าอย่างน้อยนะเนาะพี่น้องสมสนเสื้อสัตว์ลาวออสเตรเลียไปเยี่ยมยามสมมุติได้ไปหนองแสงอย่างนั้นก็ว่าโอ้สถานที่แห่งนี้เฮามีส่วนร่วมได
3: ้ไปกราบไปไหว้เจ้า
0: อ้าวมีหลายเรื่องอยู่สิล้มกัน
2: ก่อนที่ล้มกันต่อไปเฮาฟังเพลงนึง
3: เสียงเพลง
2: แล้วก็จะถาม
4: เดี๋ยวค่อยกลับมา
2: สาวพลหงเปิดแล้วเปิดเมื่อกี้เปิดเมื่อกี
3: ้เอาเพลงใหม่ในดู
0: เอาเพลงใหม่ซะจากม่วน

0: อ้าวแม่นแล้วท่านฟังรายการ Venue FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00-12:00 ทีมงานเฮาพยายามซอกสรรหันษาอันดีๆมาเว้ามาโอ้อารมณ์กับท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้เฮาสัมภาษณ์ท่านดานัยที่ได้เข้ามาห้องส่งเฮาแล้วเว้าเรื่องกันก็สร้างโหกพญานาคเนาะอ้าวมีอันใดที่ว่ายังค้างคาขอเชิญทีมงานต่อเลย
1: ข้าพเจ้าจะขอเพิ่มเติมเนาะจะขอซองทางที่เฮาว่านาทีสุมสนอยากโมทนาก็มี2-3ทางตัวแรกก็แม่นนั่นน่ะบัญชีธนาคารที่2มาแม่นนั่นน่ะเป็นนั่นน่ะซองหนังสือที่ว่าถ้าว่ามีงานหยังเฮาจะเอาไปให้แฮนด์โอเวอร์ให้คณะองค์การต่างๆแต่ล่าสุดแล้วแต่ว่าองค์การต่างๆเพิ่นจะใส่ระบบบริหารบริการสื่อสารไปใดก็สุดแล้วแต่ละองค์การแล้วแต่ว่ามื้อสุดท้ายนี่พวกเฮาจะเฮ็ดบุญตักบาตรพิธีสรุปบัญชีเงินทั้งหมดจากองค์การต่างๆมารวมกันและมื้อนั้นเฮาจะได้แต่ว่าเงินจำนวนนี้อยากให้ยานางไพวันอธิบายหน่อยนึงว่าตัวนี้โครงการตัวนี้ได้เงินจำนวนนี้มันสิไปแบบใดมันสิจะไปสุดอยู่ไสเอาเชิญ
2: โอ้เจ้าขอบใจท่านดนัยหลายคนหั่นตามข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ส่วนตัวบอกว่าถ้าว่ามีโครงการอยู่สปป.ลาวอันนั้นอันนี้น่ะก็น่าสนใจก็อยากบริจาคแต่บ่มีความมั่นใจ
3: จ้ะ
2: ว่าเงินที่บริจาคหั่นจะไปจบอยู่ไส
3: ห
2: รือว่าก่อนจะไปถึงยกตัวอย่างว่าอยากไปบริจาคโรงเรียนประถมอยู่ในเขตห่างไกลศอกหลีที่ยากจนมันจะไปถึงเด็กน้อยหั่นแท้บ
3: ่
2: ไปถึงแล้วซื้อหยังแล้วก็หรือว่าบ่ฮอดหรือว่าก่อนจะฮอดหั่นมีการซุ้มกันปิ้งแบ้ปิ้งหยังก่อนบ่ซุ้มเหล้าซุ้มหยังอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงที่ว่า
3: หลายคนถามมา
1: เป็นคำถามเน
2: า
1: ะ
2: หลายคนถามมาเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ไขเพื่อมันบ่ให้มีเรื่องขั้นตอนต่างๆที่ว่ายืดเยื้อนี่นะเฮาจะมีชอร์ตคัทก็คือว่าปัจจุบันนี้เฮาติดต่อพบพันธ์นี่เป็นกับคณะของเพิ่นที่ว่ามีวัดมีเจ้าอธิการวัดของวัดนี้เป็นประธานทั้งสงฆ์และประธานทางคารวะเนาะพวกเฮาเนาะก็แมนท่านแหมพรหมจรรย์ทำพระพิจารณ์เองแต่เพิ่นก็มีขนาดของเพิ่นมือ2มือก่อนเพิ่นก็เข้าประชุมละเพิ่นก็แจ้งทางกองประชุมว่าทางคนสุเสื้อสัตว์ลาวอยู่ออสเตรเลียเขาเจ้าก็จะมีโครงการตัวนี้เพื่อขอโดเนชั่นมาอย่างนี้และเพิ่นจะเอาโครงการของเฮานี่เป็นตัวแบบเป็นโมดูลให้คนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ประเทศอื่น
1: ๆประเทศอื่น
2: ๆเห็นเป็นตัวแบบเพราะว่าจุดใหญ่หั่นที่เฮาจะขอเว้าเติมอีกหั่นบ่แม่นว่าจะได้เงินหลายๆจากผู้นั้นผู้นี้
1: เจ้า
2: เพราะว่าพวกเพิ่นสร้างขึ้นมาเพิ่นก็ต้องมีกองทุนเพิ่นก็ต้องมีการขอ
3: เจ้า
2: แล้วก็ที่ว่าพวกเฮาได้จําปัจจัยจํานวนปัจจัยนี่ถือว่าก็ได้หลายก็ดีเนาะหากแต่ว่าถ้าว่าได้ซําใดถือว่าเอาซํานั้น
1: บ่ได้เน้น
2: บ่ได้เน้น
1: บ่ได้เซตอัพเรื่อง
2: เน้นเน้นนักละแม่น
0: การมีส่วนร่วม
2: การมีส่วนร่วมการที่เฮายังคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองการที่เฮายังฮู้ว่าพญานาคมีความสําคัญต่อประเพณีของลาวเนาะ
0: ตัวนี้สําคัญสําคัญเยอะครับเจ้าเบิ่งในโหเนาะผู้ที่นั่งเป็นประธานคณะสงฆ์แล้วมันยทานเวทสังฆราชเอง
2: อ้าวเพิ่นมาเป็นประธานเจ้าพระสังฆราชเองมาเป็นประธานเรื่องการประชุมเมื่อก่อนนี้หมายความว่าเพิ่นให้การสนับสนุนยทานเวทนี่หลายคนก็สิฮู้ว่าเพิ่นเคยมาออสเตรเลีย2เทื่อละ
1: 2ครั้ง
2: มา2ครั้งแล้วหลังที่หลังมาหลังจากพระสังฆราชองค์กรมรณภาพไปเพิ่นก็ยทานเวทถูกแต่งตั้งและข้าพเจ้ายังจื
0: ้
2: อบ่ฮู้ว่ามื้อนั้นท่านใดได้ไปนําเฮาบ่ไปหอ
1: วัดองค์เตอบ่
2: ไปหอเพิ่นเอิ้นว่าธรรมสภาเป็นสภาของทางสงฆ์เนาะท่านใดอาจจะมีธุระอื่นบ่ได้ห่วงเฮาไปหอธรรมสภาซึ่งหมายถึงสภา
0: ท่านหัว
2: บ่แม่นสภาผู้แทนแต่แม่นสภาของทางสงฆ์และอันพวกเฮาก็ยอมมือนบเฮาก็นั่งอยู่เป็นแถวอยู่กับพวกเสื้อสัตว์ลาวมาตั้งหลายหลายร้อยคนยทานเวทเพิ่นนั่งอยู่ถึงแทนค่ะเพิ่นยังจือเพิ่นสิมาใส่อ้อพวกแม่ออกนี่มาแต่ประเทศออสเตรเลียประเทศนี้งามหลายมักหลาย มาสิได้เออเพิ่นยังจีเฮา
0: เพิ่นเว้าเองไปหลายๆ
2: ไปหลายประเทศมักประเทศนี
0: ้นี่คัก
2: ประเทศนี้มักหลายเมืองสวรรค์
1: บรรยากาศเนาะ
2: เพิ่นว่าคือเมืองสวรรค์เพิ่นยังสิสิพวกเฮาเออแล้วเฮาก็คิดแฮงย่านประเทศอื่นอิสาเฮาอยู่เพิ่นก็ยังจีเฮาเด้เฮานั่งอยู่หั่น
0: เรียนกันซื้ออนุญาตเอาซื้อยาทานมาออก
2: เจ้าอันนึงเพราะว่าอันก็เห็นภาพเพิ่นอยู่ในกองประชุมมื้อก่อนนี้ซึ่งมีทางทางพระออกว่าซั่นซะกับทางคณะสงฆ์หั่นเห็นรูปยทานเวทมาเป็นประธานให้เจ้าขอทางสถานีเฮาน้อยนึงแล้วก็ 99.9 เจ้าขอฟังเพลงมวนๆเพลงนึงเลยค่ะพระเจ้าจะเว้านิทานเรื่องนิทานแต่ว่าเป็นของจริงที่ว่านิทานที่เฮาเชื่อถือว่าซั่นซะกันมาเรื่องพญานาค

0: อ๋อแม่นแล้วท่านยังอยู่นำพวกเฮานอกวิทยุลาวจำปา FM ทุกเช้าวันอาทิตย์12 10โมงหา12โมงเป็นประจำเป็นประจำทีมงานเฮาพยายามซอกสรรหาสารแนวดีๆข่าวดีๆอันแนวที่เฮ็ดให้ได้สิม่วนใจสนุกใจ
1: ข้าพเจ้าอยากสืบต่อเรื่องอนาการสื่อสารระบบการสื่อสารของเฮานี่ก็เน้นใส่เพิ่งพาอาศัยบุญบารมีขององค์การต่างๆเพราะว่าเพิ่นก็มีบุญบารมีเฮาก็ได้เพิ่นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเฮาเกิดมาเฮาก็ตามประเพณีเนาะเฮาก็เคารพ
0: แม่น
1: แต่ว่าส่วนสิ่งที่สนใจนี่อันน่ะสมาคมอันน่ะจีนลาวนี่ลาวจีนเนาะ
2: จ้า
1: อันน่ะท่านเลขาเพิ่นก็มาอยู่ใกล้นี่แหละก็อยากให้เพิ่นว่าความรู้สึกนี่ที่ว่าได้มาเห็นอันน่ะโครงการนี้เพิ่นรู้สึกจังได๋ถือว่าเพิ่นกระบวนในใจว่าเพิ่นศาสนาได้แต่ว่าอยากถามเรื่องว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากเข้ามาร่วมโครงการนี้ว่าซั่น
2: เจ้าก็ขอขอบใจเนาะในนามส่วนตัวของข้าพเจ้าเองได้เห็นไอ้ภัยวันเอาโครงการนี้มาเสนอให้เพิ่นเป็นโครงการที่มีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่มีการดีต่อสังคมและก็สังคมลาวเฮาบ่ว่าแต่อยู่ในลาวแล้วอยู่ต่างประเทศเนาะได้มีการหัวไม้หัวมือกันคนละไม้คนละมือมาช่วยเหลือเนาะส่วนข้าพเจ้าเองก็เป็นเพียงแต่เลขาของทางสมาคมจีนลาวเนาะเลขาก็คือจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกที่ทางหัวหน้าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเนาะเตรียมหนังสือ
1: ข้าพเจ้าเอง
2: ก็ได้นําเอาข้อมูลดังกล่าวเนาะเสนอให้ทางกองประชุมเพิ่นทางกองประชุมเพิ่นดังที่ได้เห็นเนาะเพิ่นเห็นดีและเห็นพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมพิธีหรือว่า
1: ความภูมิใจ
2: ภูมิใจเนาะ
1: เพิ่นเป็นเชื้อสายจีนแต่ว่าเพิ่นอยู่ลาวเนาะ
2: เว้าลาวเขียนตัวลาวอ่านภาษาลาวและไอ้ด้านในฮู้บ่ว่าเวลา
0: เพลงลาวอีกลาวก็มี
2: ทุกครั้ง
1: สิ่งประทับใจตัวนี้แหละ
2: ทุกครั้งที่มีงานสมาคมทุกเดือน
3: คือแหนมบ่เห็นอาหารจีนจักอย่าง
2: มี
3: แต่ตำบักฮุ่ง
2: มีตำบักฮุ่งข้าวเหนียวปิ้งซิ่น
3: อันข้าวปุ้น
2: ข้าวปุ้นปีกไก่จะเป็นอาหารลาวเบิดบ่มีขั่วเฟือจักดนๆอันนี้จะหมายถึงว่าคนที่มาจากที่เกิดอยู่ประเทศลาวมาจากประเทศลาวถึงแม้นจะมีเชื้อชาติจีนผสมอยู่แต่ว่าเกือบว่า 90% ความรู้สึกคนลาวเว้าความลาว
1: แต่ว่าข้าพเจ้าจะขอย้อนหน่อยสิใกล้เนาะแต่ว่าถือว่าเฮาถือว่าเป็นมาอยู่พึ่งพาอาศัยพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมที่ใจดีกว้างใหญ่คือออสซารีนี
2: ่เจ้า
1: และบัดนี้เพิ่นยึดถือการปกครองนี่เป็นให้รักษาฮีดของประเพณีของเราของแต่ละประเทศที่มาเนาะ
3: Multicultural
1: เนาะแล้วมันก็ถือว่าบัดนี้ประเทศลาวบัดนี้คนท้องถิ่นแต่เหนือฮอดใต้นี่มีองค์การต่างๆมาแต่ว่าข้าพเจ้านี่ภูมิใจที่ว่ามีหลายองค์การคือใส่ใจลาวใต้ลาวจีนสวรรค์สัมพันธ์บ่ว่าอย่างกันเรื่อง profession นี่อดีตทหารบ่เรื่องกัน
0: หลวงพ
1: ระบางหลายโอกาสที่ว่าข้าเจ้าบ่ได้เป็นเส้นลึกโดยเฉพาะเป็นสตรีลาวสิข้าพเจ้าดีใจที่ว่าข้าเจ้ามีความทนโฮมกันมีโอกาสล้มกันแต่ในสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจแต่ว่า
3: สรุปว่าถึงจะบ่มีโลโก้ของเพิ่นออกมาอาจจะด้วยเหตุ
1: ผลส่วนตัว
3: ใดอย่างนึงเป็นเรื่องส่วนตัวโลโก้เพิ่นอาจจะบ่ออกมาแต่ว่าความเป็นส่วนตัวแล้วเพิ่นก็สนับสนุน
1: เพิ่นสนับสนุน
3: เป็นอันนี้เป็นเรื่องประเพณี
1: ข้าพเจ้าได้ร่วมกับบรรดาองค์การต่างๆถ้าว่ามาบ่ได้ก็สิเอาเป็นเรื่องส่วนตัวไปเอาส่วนตัวไปเอาบุคคลไป
3: เจ้า
2: แม่
1: ครับขอบใ
3: จเจ้าโอเคก็ขอบใจท่านดนัยเนาะที่ว่าได้มื้อนี้แจ้งให้เฮาทราบว่าโครงการนี้แม่นหยังเป็นหยังจังเกิดขึ้นมามีหยังเป็นสิ่งจูงใจให้ทางคณะของเฮาที่ว่าเก็บกำเรื่องโดเนชั่นนี่ทางโครงการคณะบริหารตัวนี้รับผิดชอบเฮ็ดโครงการตัวนี้ซอยประกอบส่วนเฮาก็ตอบไปหมดแล้วแล้วก็วิธีการโดเนทเพื่อจะปิดโชตคัดบ่ต้องให้ผ่านว่าไปมอบให้ผู้นั้นมอบให้ผู้นี
2: ้
3: เอาผู้นั้นผู้นี้ไปและทางสถานทูตเฮาก็ได้แจ้งให้ทราบว่าเฮาจะเฮ็ด เพิ่นก็เข้าใจแล้วเพิ่นก็ว่าอันนี้บ่แม่นทางราชการ
2: เจ้า
3: เฮาจะบ่ต้องเสนอผ่านเพิ่นเป็นเรื่องส่วนตัว
0: เจ้าส่วน
3: ส่วนเฮาแต่เพิ่นสนับสนุนอยากให้เพิ่นซอย
1: อยู่บ่ซอย
3: ให้ความสนับสนุนแต่เพิ่นว่าเพิ่นเข้าใจว่าบ่แม่นของทางรัฐบาล
2: เจ้าแ
3: ล้วเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดได้ในน้ําที่เป็นส่วนตัวเนาะและตอนที่เปิดเพลงนี่พวกเฮาก็เว้าในทางส่วนตัวว่ามีหยังที่ผูกพันกับพญานาคหรือว่านาคราชเป็นการส่วนตัวราคาพระเจ้าก็ได้ตัวนี้แม่นทานน้องตุ้ยสนใจเป็นพิเศษซึ่งว่าทางทานดาไนก็ได้เว้าว่ามีหยังที่เกี่ยวข้องกับเพิ่นส่วนตัวซึ่งเขาจะบ่ออกทางวิทยุพอมันเรื่องส่วนตัว 99.9 และข้าพระเจ้าเองก็มีเรื่องส่วนตัวซึ่งว่าเกิดขึ้นมาเพื่อให้ฮู้ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับอิทธิฤทธิ์ของพญานาคเนาะ
2: องค์สีขาว
3: เป็น
1: มีความรู้สึกเน
3: า
1: ะ
3: มีความรู้สึกมีฝันและฝันเห็นหลายเทื
2: ่อ
3: เห็นเป็นตัวจริงเลยว่าว่าง่ายๆก็แม่นเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าแม่นพญานาค
1: โอเค
3: บัดนี้มาเว้าเรื่องว่าตัวนี้แม่นขอความซึ่งทางFacebook ของทางคณะที่เฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดรูปออกมาให้เบิ่งว่ารูปภาพ
1: จากวัดหนองแสงเน
3: า
1: ะ
3: จากวัดหนองแสงเมื่อหอพิพิธภัณฑ์อยู่ในบ่อนฐานนี้แล้วจะเป็นแบบใดแล้วก็เว้าเรื่องชาติลาวและพญานาคสายสัมพันธ์แห่งจิตวิญญาณและหากเก่าประวัติศาสตร์ 5,000 ปีมันมีความเชื่อว่าจังซี่ความเชื่อหากเก่าและบทบาทในพระพุทธศาสนา เจ้าแห่งเป็นเจ้าแห่งสายน้ำและบรรพชนส่วนชาติลาวมีความเชื่อถือและเคารพยำเกรงพญานาคมาเป็นเวลากว่า 5,000 ปีโดยนับถือว่าเป็นบรรพชนผู้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำผู้ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและเป็นผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์ฟ้าฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลช่วยการผลิตกสิกรรมของประชาชนพญานาคเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่แดนลาวความเชื่อเรื่องนาคก็ได้ล้อมรวมเข้ากันอย่างกลมกลืนโดยยกย่องให้นาคเป็นพุทธมามกะและเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพระธรรมคำสอนดังคำบูฮานปูญาตายายกล่าวสืบทอดกันมาว่าวัดใดบ่มีนาควัดนั้นบ่เจริญซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปแบบสถาปัตยกรรมตามวัดเช่นซอฟ้าหางหงและรูปปั้นและรูปปั้นนาคเหลืออยู่ตามขั้นใดโบสถ์วิหารในทุกๆวัดวาอารามบัดนี้เว้าเรื่องกลับเข้ามาอยู่วัดหากเหง่าจากหนองแสและดินแดนอริยธรรมบูฮานต้นกำเนิดแห่งตำนานอยู่นานในประวัติศาสตร์การอพยพและตั้งถิ่นฐานของชนชาติลาวในอดีตสมัยที่อาศัยอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศจีนมณฑลเสฉวนซงชิ่งและยูนนานอาณาจักรบูฮานเซนอาณาจักรลุงป๋าและเงี้ยวล้วนแต่มีสื่อและความหมายที่สื่อถึงนาคหรืองูใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชนชาติลาวไตและเครื่องหมายแห่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์สายสัมพันธ์กับทะเลสาบใหญ่ตามตำนานพื้นเมืองลาวพญานาคมีต้นกำเนิดมาจากหนองแสหรือพื้นที่ภูมิศาสตร์ปัจจุบันแมนทะเลสาบเออร์ไฮหรือว่าเออร์ไฮเลกอยู่เมืองต้าลีและทะเลสาบเตียนซื อยู่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานภาคใต้ของสปอจีนซึ่งในตำนานกล่าวว่าเป็นบ่อนอยู่อาศัยของราชานาคผู้ปกครองแม่น้ำและเป็นจุดเริ่มต้นที่พญานาคได้เคลื่อนย้ายลงมาตามลำน้ำของเพื่อมาสร้างแปลงเมืองในแหลมอินโดจีนหนองแสน้อยอยู่ต้าลีคำว่าแสเพี้ยนมาจากคำว่าแสหมายถึงหนองน้ำบ่ไหลเป็นซับลาวเดิมหนองแสใหญ่อยู่คุนหมิงเมืองคุนหมิงสร้างโดยคุนลอเพราะฉะนั้นคำว่าเพิ่นว่าผู้ดีจดอยู่บ่อนนี้เนาะข้าเจ้าก็บ่ได้อ่านตื่มแต่ว่าอยู่ในภาพนี้จะมีการแกะสลักรูปแม่ชาอีมาเดชาอีที่เกาะวัดนานเจ้าทะเลสาบเออร์ไฮเมืองต้าลีมณฑลยูนนานซึ่งคนลาวจะเอิ้นว่าหนองแสหรือหนองแสตามตำนานแม่ชาอีหรือสาวสีไปหาป๋าถึกนาคทาถึกนาคออกลูกเก้าคนซึ่งนาคทั้งเก้าต้นตระกูลอาณาจักรอ้ายลาว
2: จ้าก็ถึง
1: น่าสนใจ
2: อาณาจักรไทยเรา
1: ประวัตินี้นะ
2: ข้าพเจ้าก็ได้ทำการกวดเบิ่งเนาะเข้าไปเบิ่งที่ว่าพื้นที่หนองแสซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นหนองอยู่เนาะเป็นหนองใหญ
1: ่
2: ยังเป็นเล็กใหญ่เนาะอยู่หมู่บ้านทั้งข้างจากหนองแสไปน้อยนึงจะเป็นหมู่บ้านที่พวกไอ้ลาวแตกออกมาจากมากบ้านมากน้ำเต้าโอเคบ้านนั่นเป็นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อจากมากน้ำเต้าเป็นฟูรูเจียฟูรูนี่ก็เป็นมากน้ำเต้าแต่ว่าเป็นภาษาจีนแต่ว่าเมื่อก่อนเอิ้นมากบ้านหมู่บ้านมากน้ำเต้าที่มีกลุ่มไอ้ลาวเคยอยู่หันแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้พวกที่ว่าหลังจากพวกไอ้ลาวแตกมาจากหนองแสหมู่บ้านมากน้ำเต้าเดี๋ยวนี้ยังมีอีก2กลุ่มเนาะที่มีชื่อว่าพวกหมู่ลาวชื่อว่าหมู่ลาวจูแบบหมู่ลาวและอีกกลุ่มนึง99.9 และอีกกลุ่มนึงเลยเป็นเคอลาวจูก็เป็นอันกลุ่มเดียวกับหมู่ลาว
1: น
2: ั่นแหละนี่เสื้อสายลาวและอีกกลุ่มนึงที่ว่าเดี๋ยวนี้จีนเพิ่นเปลี่ยนชื่อให้เอิ้นจ้วงจูเคยได้ยินพวกจ้วงบ่จ้วงแต่กี้หันพวกนี้บ่ได้เอิ้นว่าจ้วงจูแต่อีเอิ้นพวกเหลียวกับพวกลาวนั่นแหละพวกเหลียวพวกนี้จะเว้าภาษาคือเฮาเลยแบบเดียวกันเลยพวกเดียวกันเลย
1: พ่อลำวง
2: เจ้าลำวงสบายดีบ่แม่หยังบ่สุขสบาย
1: สนใจเนาะ
2: เจ้า
1: พบต้องไป
2: จีนไปเปลี่ยนชื่อให้เขาเจ้าย้อนว่าคำว่าจ้วงนี่แปลว่าอันแข็งแห้งทนทานนะพวกนี้นี่เดี๋ยวนี้มีประชากรประมาณ7ล้านเจ็ดล้านจะเว้าอยู่อยู่ยุนนานเอิ้นจ้วงจูจะเว้าภาษาลาวเย่12พรรณาจะต่างกันกับพวกไทยพวกไตพวก12พรรณาจะเป็นพวกไตพวกแล้วพวกอันเขาเอิ้นพวกที่เสียงพวกเสียงฮงเสียงแสนเสียงไม้เสียงทองอะไรอย่างพวกนั้นพวกเสียงแต่ว่าพวกไอ้ลาวนี่จะ different แต่ว่าพวกเขาจะเว้าภาษาเดียวกันก็คือพวกเขาเว้าภาษาไทยกระไดไทยกระไดนี่คนอื่นหลายคนบ่เข้าใจว่าไทยกระไดนี่แม่นอีหยังไทยนี่เป็นพวกไตนะกานี่เป็นตระกูลใดนี่เป็นปากเว้าไทยกระไดเป็นภาษาปากเว้าของตระกูลไทยซึ่ง
3: ตระกูลไต
2: แต่แม่นอันนี้เว้าย่อๆข้าพเจ้าไป
3: เรื่องพบว่าแม่ของอันนั้นน้องตุ้ยเองก็เป็นคนไตดำเด
2: ้ไตเจ้า
3: ไตดำเด้
2: ไทยพวกไตเจ้าอยู่แล้วอยู่เมืองแถนเนาะเมืองแถนแต่ปัจจุบันเอิ้นเป็นเมืองอย่างละก็เย็นเบียนฟูจ้ะ
3: มันเหมือนแทนเจ้าก็แต่ว่าจักหน่อยอยากให้ฟังเพลงแต่ว่าแต่ว่ามีตัวนึงจะอ่านโดยย่อๆเพราะว่าน้องตุ้ยเว้าว่าอยู่หลวงพ่อบางมีนาค15องค์
2: เจ้า
3: เนาะเพิ่นเขียนอยู่ในนี้เด
2: ้มี
3: ในตกเขียนอยู่ในนี้จะเอาไปเข้าอยู่ในมิวเซียมนี่เพิ่นว่า
2: อ
3: ันน่ะตำนานพญานาค15ตระกูลผู้ปกปักรักษาแผ่นดินลาว
2: เจ้า
3: เนาะนครหลวงพ่อบางนับถือนาค15ตระกูลเป็นองค์พิทักษ์และบรรพบุรุษผู้ปกป้องเขตน้ำแดนดินโดยปรากฏให้เห็นในหีดคล้องกันบูชาและบวงสรวงพญานาค15ตระกูลอยู่ที่ยอดภูสีในช่วงเทศกาลปีใหม่ลาวหรือว่าสงกรานต์เพื่อขอความสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันนครเวียงจันทน์ผู้รักษานครตามตำนานบูฮานนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีพญานาค15ตระกูลที่เฮ็ดหน้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขป้องกันภัยพิบัติและศัตรูจากภายนอกพญานาคทั้ง15ตระกูลนี้มีหูทางขึ้นลงอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆอ้อมเมืองเวียงจันทน์
2: จ้ะ
3: เวียงจันทน์พญาบุรีจันทน์และพระธาตุหลวงตามตำนานอุรังคธาตุการสร้างเมืองจันทบุรีประสิทธิ์เวียงจันทน์ในสมัยพญาบุรีจันทน์กว่า 2,000 ปีก่อนแมนได้รับความช่วยเหลือจากพญานาคในการกำหนดผังเมืองและเนรมิตรากฐานนอกจากนั้นพญานาคยังเป็นผู้ช่วยเนรมิตก้อนดินและปกปักรักษาในการก่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือพระธาตุหลวงเพื่อบรรจุพระบรมสารีกันธาตุกระดูกของพระพุทธเจ้าเจ
2: ้าฟังเพลงก่อนฮะ
0: สิไปฟังเพลงเนาะก่อนสิไปฟังเพลง Keeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FMเจ้าก่อนสิไปฟังเพลงครับพระเจ้าก็มีคำขวัญเนาะเพลงม่วนๆก่อนสิเปิดนี่สร้างคนหลายใจเพิ่นว่า
2: เปิดไปแล้ว
0: อันนี้วาวาสนาคนนี้ เกิดมายอมแตกต่างเปรียบเหมือนมีต่างนิ้วปากเปรียบเหมือนมือต่างนิ้วยาวสั่นบ่ทอกันบางคนรวยลื่นบ้านบางคนงามลื่นหมู่บางคนทุกข์ขมอดให้กลง่ายตั้งแต่ดินย้อนว่าบุญเคยสร้างปางหลังแต่ชาติก่อนยามเมื่อบุญทรงให้ผลจึงได้ต่างกันนั่นแล้วจ้ะหมดม้วนเนาะอาเซนได้

0: 99.9
1: เจ้าแม่ละเนาะท่านฟังที่เคารพจบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงม้วนๆเนาะเพิ่นว่าจะได้
2: ต้องการแฟน
1: ต้องการแฟนนะเห็นข้าพเจ้าเว้าแล้วเพลงเราลำเล้าผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ไสฟังแล้วก็ม่วนเนาะสิเป็นซาดได้ไปห้องก็อย่าซะนั้นภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลอ่อนซ้อยอย่าสุใสภาษาลาวเป็นคำหยาบเนาะต้องได้เว้าดีๆเว้างามๆเว้าม่วน
3: ๆเว้าคือไทยเมืองหลวงเว้าคือไทยเมืองหลวงจังม่วน
1: มีหยังยังค้างคาตอนนี้เฮายังมีเวลาอยู่ประมาณ12 13นาทีที่จะลง
3: ท่านผู้ฟังทรงเทคเข้ามาเพิ่นบอกว่านาค15ตระกูลนี่แม่นของหลวงพระบางนะแม่นจารึกไว้อยู่ถึงประตูของพระราชวัง
1: ว้าว
4: มีคนฟังแล้วก็มีคนฮู้ประวัติ
5: ฮู้ประวัติเนาะเฮาอยู่นี่เฮาก็บ่ฮู้แท
4: ้
5: เนี่ยขออันน่ะมีแต่ว่าดีใจที่ว่ามีอันน่ะท่านผู้ฟังได้อันน่ะได้ฟังแล้วก็ให้ความสนใจ
3: เจ้าแม่พญานาคจะฮู้บ่ท่านใดเพิ่นจะอึ้นเป็นอ้ายหมดอันตาม
5: ซับหลวงพ่อบางเน
3: า
5: ะ
3: ซับหลวงพ่อ okay. เพิ่นจะอ้ายนั่นอ้ายนี่แล้วผู้สุดท้ายแล้วมันอ้ายตรงก้วงข้าพเจ้าชื่อดีเพราะว่าข้าพเจ้าห้องเพลงเนาะเพิ่นว่าขอเป็นดังอ้ายตรงก้วงขวงอยู่ปากคาน
1: อ่าฮะ
3: ข้าพเจ้าว่าเอ๊ะอ้ายตรงก้วงนี่มันไผเนาะก็เลยเขียนไปถามผู้เพิ่นประพันธ์เนาะเป็นท่านอันเจ้าคำภายเพิ่นก็บอกว่าอ้าวเจ้าไทยเมืองหลวงเจ้าเป็นหยังคือบ่ฮู้ว่าอันน่ะอันเมืองหลวงมีนาค15องค์
5: เออสนน่าสนใจตัวนี้
3: เจ้าแล้วเพิ่นก็บอกว่าอันองค์อันเท่าอ้ายตรงก้วงนี่มันเพิ่นจะอยู่ปากคานนี่หมายความว่าน้ําคานก่อนที่จะไหลเข้าแม่น้ําของ
4: เพิ่น
3: หักษาประตู
5: ให้มีจำกัดน้ำออกไป
3: เจ้าหรือว่าใหญ่เจ้า
4: ผู้คุ้มครองอย่าง
3: ไรผู้คุ้มครอง
5: ในเขต
3: แม่น
4: ก็ก่อนที่จะเฮาจะลงกันต่อไปเนาะมีเวลาน้อยนึงค่ะพระเจ้าอยากขอให้ทุกคนเข้าใจว่านาคนี่บ่แม่นแต่ว่าอยู่ในชุมชนลาวหรือว่าเกี่ยวกับทางเพื่อนบ้านที่ว่ามีเสื้อสายมาแต่ลาวแต่ว่านาคนี่ได้ขึ้นระดับสากลเนาะการอนุรักษ์และปกปักรักษามรดกโลกเด้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและตอบสนองต่อการที่องค์การยูเนสโกโอเคยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนลายนาคในผ้าพื้นเมืองลาวเป็นมรดกโลก
3: ว้าว
5: หมายความว่าได้เพิ่นยอมรับว่าความเสื่อของศาสนาพุทธนี
4: ่เป็นลาวความเสื่อเพราะว่าเฮาเอาใส่อยู่ในผืนผ้าเด้พื้นผ้าผ้าเบียงผ้านุ่งผ้าสิ้นผ้าหยังก็ตามมีลายนาคเพิ่นยังเว้าว่าสิ้นลายนาคผ้าลายนาคเนาะ
5: เคยได้ยินอยู่เลย
4: เพราะฉะนั้นห้องวางแสดงนี้หรือว่ามิวเซียมที่เพิ่นจะสร้างนี้อยู่ทางกองฐานนี้จะเป็นการถ่ายทอดและปกปักรักษามูลมรดกทางน้ำมาทำซึ่งเอิ้นว่า intangible heritage ของยูเนสโกบ่ให้สูญหายไปตามการเวลาและเหตุให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องนาคได้ซึมลึกอยู่ในทุกมิติของวิถีชีวิตคนลาวตั้งแต่ศิลปะผ้าแพ้วัตถุโบราณจนถึงสถาปัตยกรรมและได้ถูกรับรู้โดยองค์การของสหประชาชาติก็คือยูเนสโก
3: อ๋อว้าวและข้าพเจ้า
5: เป็นศิลปะของคนลาวเลยเน
3: า
5: ะ
3: เจ้าแล้วนอกจากนี้ข้าพเจ้าก็มีอีกตัวนึงเนาะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเป็นข้อมูลซื่อๆว่ากาแฟลาวเก้าสนิทเก้ายี่ห้อที่มีชื่อเสียงที่สุดในการนำออกเนาะยี่ห้อตัวที่หนึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้เนาะเป็นกาแฟดาวเจ้าส่วนกาแฟที่สองที่มีชื่อเสียงที่นำออกหลายๆคือกาแฟสีนุก
4: เจ้า
3: จ้ะส่วนสีตัวที่3เป็นซาฟรอนตัวกาแฟลาวแต่ว่าซื้อฝรั่ง
5: เนาะ
3: เจ้าตัวที่4ล่ะเป็นลาทริโอก็ยังเป็นกาแฟลาวอยู่ตัวที่5เป็นกาแฟปลาซื้อกาแฟปลาเจ้าตัวที่6เป็นลาวเมาเทนตัวที่7เป็นคุมมาตัวที่8เป็นกาแฟกูสและตัวที่9เป็นกาแฟเจไฮซึ่งเป็นกาแฟลาวหมดทั้งเก้าสนิทที่มีชื่อเสียงแล้วก็นำออกได้หลาย
5: ในปัจจุบัน
3: จะ
5: ที่ว่า
3: เก้ากาแฟ
5: อยู่ในประเทศลาว
3: ออกจากประเทศลาวปลูกอยู่วิญญาณก็ผู้สูง
5: คน
4: ดงบริเวณ
3: ผู้เดดงบริเวณ
5: ผู้เพียงบริเวณ
3: ผู้เพนบริเวณเนาะที่สามารถนำออกสู่ต่างประเทศ
4: โอเคเมาเรื่องน้ำสินค้านำออกต่างประเทศค่ะพระเจ้าอยากขอเว้าเรื่องหนึ่งซึ่งว่าอาจจะหลายคนอาจจะบ่ฮู้เกี่ยวกับประเทศลาวเนาะอยู่ในอันนี้แม่นเพิ่นแม่นทางการ ที่ว่าเขียนออกมาเนาะจากอันสกุลว่า5ประเทศ5อันดับประเทศที่มีบ้านเป็นของตนเองเข้าใจที่ว่า
3: ประเทศละ
4: อันที่มีบ้านเป็นของตนเองนี่นะมันมีความรู้สึกปลอดภัยม
3: ี
4: ความ
3: รู
4: ้สึกว่าเฮามีเซฟตี้มีความเป็นเอกอธิปไตยของตัวเอง
3: แม่น
4: คือว่าคันเว้ามานี่หั่นออสเตรเลียบ่แม่นแน่นอน1ใน5เพราะว่าหลายคนพวกโดยเฉพาะ this generation ม
3: ี
4: แต่เซาเหมือนอยู่บ่สนอยากเป็น ownership เนาะแต่เ
3: ฮ
4: าจะเว้าว่า5ประเทศเอาจากประเทศที่ต่ําก่อนขึ้นมาหาสูงเนาะระดับที่5แม่นประเทศอัลเบเนียคน 95.5% มีบ้านเป็นของตัวเองและเป็นหยังจังนี้แม่นบ้านนี้แม่นครอบครัวใกล้สิทธิ์ได้ให้มรดกจากพ่อแม่มอบให้ลูกต่อไป
3: จ้ะ
4: นะก็เลยได้ฮอด 95.5 ระดับที่4แม่นรูมาเนีย 95.6 อันนี้เนื่องมาจากว่าเมื่อเปลี่ยนระบบจากคอมมิวนิสต์ภายใต้โซเวียตรัฐบาลใหม่ขายเฮือนให้ผู้เซาเฮือนรัฐในราคาถึกๆเนาะเพราะว่าแต่ก่อนโซเวียตคุมอยู่หันไปว่าอีหยังก็เป็นของรัฐแม่เด
3: ้
4: เมื่อว่าโซเวียตล่มสลายตอนนั้นรูมาเนียก็เป็นของตัวเองและรัฐบาลว่าให้ผู้ที่อยู่ในเฮือนหลวงหันซื้อเฮือนได้ในราคาถึกๆเนาะระดับที่3อื้อหือลาว PDR 95.9% เกือบ 96%ได้เป็นเฮือนตัวมีเฮือนตัวเองย่อนหยังแม่นพ่อแม่ปั่นดินมูลให้ลูก
3: จ้ะ
4: คือว่ามีดินตอนใหญ่ๆก็ตัดให้ต
5: ั
4: ดให
5: ้
4: มูลมังสังขยาและคนยะและคนลาวยังนิยมอยู่ส่วนบทแสดงว่าปั่นมูลให้แล้วก็บ่ได้หนีจากเมืองลาวโหเข้าไปอยู่ในเวียงจันทน์บ่หรือว่าอีหยังยังคนส่วนหลายก็ยังอยู่ต่ออยู่ในที่ดินเพราะฉะนั้น 95.9% ระดับที่2แม่นไชน่าได้ 96.0% เนื่องจากว่าค่านิยมที่ว่าบ้านเป็นบอนสร้างความมั่นคงและผู้ชายต้องมีบ้านก่อนแต่งงานเนาะและอีกอันนึงเพิ่นเว้าว่าการซ
5: ื้อรู้ไหมบ่นี่
4: อะ
5: ตัว
4: แม้นเป็นความเชื่อถือและอยู่จีนเดี๋ยวนี้หั่นการที่ซื้อบ้านใหม่ให้คู่ผัวเมียใหม่หั่นนะมาจากหาอินคัม
3: จ้า
4: 5 income 5 sources of income 1เป็นของบ่าวสาว2เป็นของพ่อแม่ฝ่ายชายอีก2เป็นของพ่อแม่ฝ่ายหญิงก
3: ็
4: เลยหมายความว่ามาจาก5ภาคส่วน
5: เป็นสําหรับคอนเซ็ปต์ใหม่เนาะ
4: แม่นเขาจะมีเฮือนของตัวเอง
5: และส่งเสริม
4: และระดับ1แม่นได้ 98% แม่นคาซัคสถานคาซัคสถานเป็นอย่างจังได้ระดับ1เป็นประเทศสถานต่างๆหั่นนะตึกตะกอนอยู่ในความคุ้มครองของสหภาพโซเวียตบ
5: ั
4: ดสหภาพโซเวียตแตกละกับปล่อยไปเป็นไผเป็นมันคาซัคสถาน 98% มีเฮือนของตัวเองเนื่องจากว่าแต่ก่อนอสังหาริมทรัพย์เป็นของรัฐบาลโซเวียตทั้งหมดเมื่อว่าสหภาพโซเวียตแตกสลายรัฐบาลใหม่ของคาซัคสถานมอบเฮือนให้เลยผู้เซาอยู่แล้วเป็นเจ้าของทันทีก็เลยว่าเมื่อทุกคนมีเฮือน99.9 เนาะก็เว้ามาแล้วแต่ว่าลาวเฮาก็ได้เข้าอยู่ในอันที่ว่าเรื่อง positive ว่าซั่นซะเป
3: ็
4: นระดับที่3แต่ว่าเรื่องที่บ่ positive ปานใดหั้นเพิ่นสำรวจเบิ่งว่าอยู่ในประเทศอาเซียนเพศหญิงที่ดื่มเหล้าหลายที่สุดสปป.ลาวได้ที่1
3: เจ้า
4: เพชร
5: ด
4: ี
5: เลยดี
4: เลยเอาเป็นตลกกับแมนขั้นบ่ตลกกับมันก
5: ็
4: มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเสีย
5: งอ่ะเรื่อง
0: เพลงบ่หรือสิล้มกันเลย
5: อ่ะอย่าขอ
0: 4นาที
5: อย่าขอ
3: เฮาล้มกันต้องสาจ้ะ
5: ข้าพเจ้าอยากย่ําตัวนี้อีกเรื่องอันลงนรงเกี่ยวกับเรื่องอันการก่อสร้างพญานาคอีกว่าให้สุมชนลาวอยู่ในออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์หรือว่าทั่วโลกถ้าผู้ใดท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังได้ยินก็ขอความมันให้ก้าวไปหากันให้ฮู้จักว่าเขากำลังสร้างหาถึงเป็นส่วนประกอบที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสร้างพญานาคที่ว่าใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันข้าพเจ้าขอเน้นตัวนี้ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆคน ข้าใจ
1: ถ้าเฮาได้ข้อมูลครบถ้วนรวมทั้งแบงค์ทรานสเฟอร์อีหยัง
5: แล้ว
1: เขาจะ
4: ออกโพสเตอร์ในไวๆนี่
1: แล้วก็สิพยายามขอท่านด้านในนี่มาอธิบายเพิ่ม
5: ข้าพเจ้าขออนุญาตมาทุกทุกที่จนกลั
1: ว
5: โปรเจกต์ตัวนี้สิได้
4: บ่บอกแล้วว่าผู้ใดมาวิทยุนี่จะขอมาต่อตลอดเลย
1: จ
3: ้
1: ะ
5: ขอขอแต่ว่าบ่ฮู้ได้ว่าขนาด
4: ตอนใดที่ทานดันไหนมีโอกาสก็ขอเชิญมาได้เน
5: า
4: ะเฮาจะมันยังมีเรื่องอื่นล้มกันได้ความคิดความเห็นในเรื่องสุมสนแล้วเรื่องอื่นๆมีหลายอย่าง
5: คือท่านเฉพาะเรื่องส่วนตัวก็ข้าพเจ้าก
1: ็เลยมาส่วนตัวจะมาเว้าเด้อ
5: บ่ส่วนตัวนี่ข้าพเจ้ามีคอมมิชชั่นว่าปัจจุบันนี้ยังรับใส่อันทองโรงเงิมอยู
1: ่อ๋อแ
5: กและสิเว้าเรื่องเฉพาะทองโรงเงิมว่าจุดประสงค์อนาคตสิเฮ็ดจังได๋วางจังได
1: ๋
5: แต่ว่าถ้าว่าสมาชิกท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นสมาชิกทองโรงเงิมก็ให้อันคิดว่าอยากถามหยังอยากเว้าหยังนำประธานปัจจุบันก็ขอเชิญโทรเข้ามาได้หรือว่าเทคเข้ามาได้เลยว่าให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาทงลงเงิม
1: เอาเว้าเรื่องทงลงเงิม
5: เจ้า
1: ถ้าหากว่าทงลงเงิมถ้าหากว่าประธานได้อยู่2สมัยแล้วมีสิทธิ์ต่อบ
5: ่
1: สมมติว่านะสมมติว่า
5: บ่แม่นสมมติเพราะว่าในเฮา
3: ธรรมนูญ
5: ข้าพเจ้าต้องได้ยึดถือธรรมนูญของทงลงเงิม
1: โอเค
3: เจ้า
1: ต้องได้ออก
5: ข้าพเจ้านี่ได้เฮ็ดมานี่4สมัยแล้วเด
1: ้ว่าโหย
3: 4สมัย
5: มันโดนแล้วเด
1: ้ว่านั่นเพิ่นว่า
5: เจ้า4สมัยตั้ง2018
4: ทรัมป์ก็ยัง2สมัยนึง
1: แต่เข้าใจอยู่ว่าอดีตประธานอดีตประธานส่วนหลายแม่นแต่ละองค์การจะตั้งจะไปเป็นสื่อที่ปรึกษา
5: ข้าพเจ้าสิเป็นบ่ขอเป็นที่ปรึกษาสิขอเป็นพนักงานคือเก่าก็ได
1: ้ว่า
5: แต่ว่าบ่ก็อยากเฮ็ดรับใส่สุมสนนี่แหละ
3: การรับใส่สุมสนนี่มันบ่ธรรมดามันเป็นเรื่องที่ยากข้าพเจ้าเคยเฮ็ดมาปีที
4: ่ทางตุ้ยนี่หน้ายุ่งหน้ายองบางเทื่ออยากมาวิทยุมาบ่ได้เด้อมื้อนี้ข้าพเจ้าต้องไปจัดโต๊ะจัดตังก่อนอ้าวเจ้าเป็นเลขาแต่จัดโต๊ะจัดตังเฮ็ดหมดทุกอย่าง
1: เว้านําคนหลายคนมันบ่แม่นธรรมดาเด้ขนาดเว้านําคนอยู่เฮือนผู้1หรือ2มันก็ยังบ่แฮงแล้วสมมุติเว้านําหลายคนเฮ็ดได้ถือว่าผ่าน
3: เจ้า
1: แล้วอีกนิดนึงเห็นบ่คันก็คือว่าล่ะนี่มันกฎเกณฑ์ธรรมชาติคันเจ้าเฮ็ดดีเฮ็ดถูกต้องคนก็ย่องแต่คันเจ้ามีปัญหาเฮ็ดไปบ่ได้คนก็ด่าได้ซั่นเว้า
4: ได้ขณะนี้ 11:57 นาทีเนาะคือดอกของเฮาจะต้องได
1: ้
4: ส
1: ั่
4: งลา
5: สั่งลาพระจ้า
4: ก็ขอเชิญท่านใดสักคนซึ่งเป็นแขกสั่งลาผ่านผู้ฟัง
5: น่าขอบใจน่าท่านโฆษกสถานีวิทยุเรดิโอจำปาที่ให้การต้อนรับในสภามื้อนี้ละข้าพเจ้าหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ให้จะให้ความร่วมมือในการก่อสร้างพญานาคในครั้งนี้เวลาโปสเตอร์แล้วข้าพเจ้าสิได้อัปเดตให้องค์การต่างๆให้รับทราบ
1: จ้ะครับท่านต่อไปสมดีฮอดโมงแล้ว
3: เจ้าข้าพเจ้าเองก็บ่มีหยังเนาะมือในมือ Father's Day มื้อนี้ก็ขอให้พ่อๆทุกท่านเนาะแล้วก็ลูกๆทุกท่านข้าบ่ได้เอาเอื้อนพ่อไปกินเฟือก็เขียวเซินเพิ่นไปได้เนาะยังบ่ยุ่งล่าสงสวยเนาะขอขอบใจเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าอีกเทื่อนึงเนาะ Happy Father's Day สําหรับพ่อทุกๆท่านเนาะเพิ่นว่าอันบุญคุณพ่อนี่นักเกิงธรณีไผผู้ยําเก่งรับจะหุ่งเฮืองเมื่อนาม
3: เจ้าขอขอบใจแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้า
1: สุขสดชื่นสมหวังแก่จงเกิดมีแก่ท่านฟังทุกท่านเนาะอายุวโนสุขังพลังซื้อได้ขายมานกินแซ่บนอนหลับมีคันโชคดีก็อย่าลืมทีมงานเด้อพบกันอาทิตย์หน้าขอบใจ
0: Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.